0: ในด้านของรองผู้บัญชาการทหารบกท่านลงพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับ
1: กับท่านพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาก็ลงพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครติดตามการบรรเทาสาธารณภัยรับฟังรายงานความพร้อมและสภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับ
0: ครับก็จุดแรกที่ท่านไปก็คือที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ชัยวัฒน์เนี่ยนะครับเอาไว้ไว้วัดเนี่ยนะครับขออภัยก็ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังท่านไปติดตามดูในเรื่องของการรายงานรับฟังจากหน่วยในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมีการตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานมีการซักถามในเรื่องของการประกอบอาหารแล้วก็ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆจากนั้นนะครับก็เดินทางไปที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังรับฟังในเรื่องของภาพรวมการช่วยเหลือจากกรม

ารก็คือกองพันอาหารสื่อสารที่ถูกต้องดูแลอยู่ด้วยครับนะครับซึ่งในช่วงท้ายรองผู้บัญชาการทหารบกและคณะลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าโซนที่10ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนี่ฮะรบพิเศษมาเองเลยนะฮะแล้วก็กรมแพทย์ทหารบกพร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนและมาตรการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวขอบ

0: จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเราดำเนินการกันอยู่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ครับเมื่อสักครู่เห็นภาพนะครับที่ทหารจากพระมงกุฎเกล้าใช่ไหมครับน่าจะเป็นกรมแพทย์ทหารบก
0: ถูกต้อง
1: นะครับได้ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยที่เขตลาดกระบังนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมแพทย์ทหารบกครับเมื่อวานนี้ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่มีกำลังพล20นายลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อดูแลประชาชนที่รับผลกระทบทีมแพทย์ก็ให้บริการตรวจรักษาแล้วก็จ่ายยาที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังขณะที่ผู้พักพิงส่วนใหญ่ก็เริ่มทยอยกลับเข้าที่พักหลังจากที่ระดับน้ำลดลงพร้อมกับจัดทีมแพทย์4ชุดใช้รถกระบะเข้าพื้นที่โซน9และ12เพื่อตรวจรักษาประชาชนถึงชุมชนเลยครับ
0: ครับก็มีผู้เข้ารับบริการอยู่ที่ประมาณ378รายด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นปวดกล้ามเนื้อไขวัดผิวหนังอักเสบโรคกระเพาะท้องเสียก็จะเป็นประมาณนี
1: ้
0: แล้วก็ส่วนหนึ่งมีเป็นโรคที่มากับน้ำนะครับอย่างเช่นน้ำกัดเท้านะซึ่งทีมแพทย์เขาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดมีการตั้งจุดแล้วก็

0: ลุกลามเลยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้ายังไงเสียมีเจ้าหน้าที่เข้าไปก็สอบถามในเรื่องของยกยาเวชภัณฑ์ต่างๆที่ถูกกับโรคนะครับไม่ใช่ว่าทุกโรคทุกยาจะใช้ได้หมดเลยนะ
1: ต้องถาม
0: บางยาก็อันตราย
1: ใช่
0: นะครับ
2: แก้วสิลูกทุ่งรักฐาน
0: ทางด้านกองทัพเรือเห็นว่าจัดส่งเรือผลักดันน้ำถึง9127กระจาย
2: SMS
0: 4468
1: 9990ที่กรุงเทพมหานครใน16เครื่องนะครับนครนายก30เครื่องฉะเชิงเทรา20เครื่องแล้วก็สมุทรปราการอีก24เครื่องนะครับเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลให้ได้โดยเร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับที่ท่านได้นำยุทธปกรณ์แล้วก็สรรพกำลังของทุกเหล่าทัพเนี่ยระดมอย่างเต็มที
0: ่
1: เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเรือผลักดันน้ำเนี่ย
0: ค
1: ืออะไร
0: มันมีมือไหม
1: ไม่มีนะฮะแต่น่าจะเป็นในส่วนของกลไกที่ช่วยในการทำให้การระบายน้ำเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นอาจารย์กองทัพเรือบอกว่าไอ้เครื่องผลักดันน้ำหรือว่าที่เรียกเรือผลักดันน้ำเนี่ยนะครับ ก็คือเป็นระบบวอเตอร์เจ็ตนะครับที่ออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นโดยวิศวกรของกองทัพเรือวันน่าภูมิใจนะครับ
0: ผลิตเอง
1: ด้วยนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยใช้กำลังเครื่องยนต์ที่ผลักดันน้ำนะครับให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับก็เป็นการเพิ่มความเร็วของกระแสน้ำนะครับแล้วก็เป็นการเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่สามารถผลักดันน้ำได้สูงสุดนะครับ 4,362 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อหนึ่งเครื่องนะครับ
0: ล้านใช่ไหม
1: ลูกบาศก์เมตรฮะ
0: ก็เป็นล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะ
1: ต้องนะครับต่อหนึ่งเครื่องเนี่ยนะครับซึ่งก็มักจะถูกไปใช้ในปัญหาในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำได้ช้าอย่างเช่นพื้นที่ลุ่มนะฮะพื้นที่ที่เป็นแอ่งบึงหรือว่าบริเวณที่เป็นคลองขวดเวลาเขาไปติดตั้งเนี่ยจะเป็นภาพตามที่เราเห็นนะครับที่คุณสมโภชเอาขึ้นที่เพจอาร์มี่เรดิโอเขาจะไม่ได้ติดตั้งเครื่องเดียวนะถ้าเป็นพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ใหญ่เขาจะตั้งเรียงด่านหน้าแบบนี้เลย
0: ด่านหน้าเข้ามาเลย
1: เนี่ยนะฮะเป็นทิวแถวนะครับ
0: เครื่องผลักดันน้ำไม่ใช่เครื่องดูดน้ำ
1: ไม่ใช่
0: ต้องบอกก่อนนะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำอยู่แล้วแล้วก็ดันน้ำออกไป
1: ถูกต้อง
0: เพื่อเร่งความเร็วในการระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ดูดน้ำจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งไม่ใช่นะครับก็เป็นเครื่องผลักดันน้ำนะครับยุทโธปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้

0: ือนั่ง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ารักใต้ต้นประโดนะครับจากพีเสด็จครับรักอันตรายต้นคุณอนันตาครับแล้วก็สิทธิพรสุนทรพจน์กับเพลงที่คุณขอไว้คอยน้องที่ขอนแก่นครับสวัสดีทางเฟซไลน์ด้วยนะครับคุณขนองบอกว่าที่สำโรงตอนนี้อากาศคึ้มคลึ้มอยู
1: ่สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนยังคงตกอยู่นะครับเวลาที่เราสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นเป็นสาเหตุของอาการคันนะครับลองนี้เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อรานะครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังใช้ได้ทุกวันเลยทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งด้วยนะครับเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงครับซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok นะครับแค่พิมพ์คำว่า Base Health ครับ

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% อย่าแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: เพื่อสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
8: ีอัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไว้อ่อยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
10: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
11: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
12: ดูแลผมแบบมืออาชีพนะครับไม่ต้องไปร้านทำผมเลยนะครับใช้เซตนี้นะฮะแคบิลเคราตินนะครับจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนมี5ชิ้นด้วยกันเริ่มต้นที่แชมพูเคราตินนะครับที่อุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียนะครับตามมาด้วยทรีทเมนต์เคราตินนะครับช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมมีน้ำหนักแล้วก็นุ่มลื่นนะครับเซรั่มเคราตินนี่ใช้หยดเซรั่มลงฝ่ามือครับแล้วก็ลูบผมให้ทั่วหนังศีรษะไม่ต้องล้างออกใช้เป็นประจำผมจะยืดหยุ่นเงางามตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ยังมีลิฟต์ออนแฮร์เคราตินซิลคี่แอร์ฮอยเคราตินนะครับทั้งหมดนี้นะครับ695นี่เป็นราคาปกติทั่วไปแต่ว่าช้างไทยช้อปปิ้งเขาจัดให้ในราคา550ครับแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจลายการ์ตูนน่ารักที่ดีเจใส่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในงานลูกทุ่งสแควร์นะครับจัดไปเลยเซตนี้บอกได้เลยว่ามีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับเขาทำมาเฉพาะแค่ที่นี่ที่เดียว0923524446ในเฟซไลฟ์ผมโชว์ให้หมดแล้วให้ดูครบ5ชิ้นเลยนะฮะ

ไก่หน้าตาฟางนะครับจากซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับน้องโบสวยมากเลยคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะฮะหุ่นเป๊ะตลอดเลยอ่ะทำยังไงถึงได้ดูแลรูปร่างให้เป๊ะขนาดนั้นตลอดอ่ะตัวสูงด้วยเท้าขาวด้วย

าซินอนกอดไผ่จากน้องอาร์มชิงช้าสวรรค์หรือว่าอาร์มบุธิพัฒน์นะฮะได้เจอน้องอาร์มก็ได้คุยกันอยู่นะว่าลงจากเสียงอีสานแล้วเนี่ยจะไปอยู่คณะไหนต่อนะเรายังไม่บอกหรอกเราจะให้คุณไปติดตามในเพจข่าวลูกทุ่งเราสัมภาษณ์ไว้แล้วว่าน้องอาร์มจะไปอยู่ที่วงไหนต่อนะหรือยังไงดีนะรอติดตามนะครับผม

0: ี้ก็เป็นน่าจะเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงไปแล้วนะครับห่างหายไปจากวงการเลยนะเดี๋ยวอยู่กับดีเจออยต่อนะครับชั่วโมงหน้าผมกลับมาวันพรุ่งนี้6โมงเช้านะครับกับเพลงฮิตที่คิดถึงครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 8:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวในประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและเขื่อนศรีนครินทร์แจ้งปรับแผนการระบายน้ำช่วง 6-11 ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
4: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
4: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ B

0: าคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เช้านี้นายกเป็นประธานการประชุมการป้องกันการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำและการเยียวยาประชาชนส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรียังอ่วมน้ำท่วมสูงเป็นบริเวณกว้างและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
8: เช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากนั้นจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและเวลา 9:30 นมีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนาลีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่เขตลาดกระบังเคหะร่มเกล้าน้ำลดแล้วกรุงเทพมหานครเร่งจัดการขยะชิ้นใหญ่และฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและช่วงเวลาประมาณ 11:00 นทางนางสาวทวิดากมลเวชและนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข่าวประเด็นการฟื้นฟูและการเยียวยาหลังน้ำท่วมส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและอีกหลายพื้นที่ยังหนักน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างด้านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังพ้นวิกฤตฝนถล่มส่วนหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมรับฝนตกหนักเร่งขุดคลองแจกกระสอบทรายชาวบ้านแห่รับกระสอบทรายป้องกันล่วงหน้า 13:30 นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นประธานประชุมมอบนโยบายในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนศรีนครินทร์แจ้งปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำเพื่อบริหารจัดการพื้นที่รองรับน้ำในอ่างให้สามารถรองรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผนการระบายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ตั้งแต่วันที่6ถึง11ตุลาคม2569โดยในวันที่6ตุลาคมระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นวันที่7ถึง11ตุลาคมระบายน้ำวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรจึงขอความร่วมมือประชาชนไทยน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
9: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

มาแล้วนะคะ 8:24 นาทีค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะส่งพี่ดีเจไกรสอนกลับบ้านเรียบร้อยในช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงตั้งแต่6โมงเช้านะคะฟัง90บอกเลยว่าฟินจริงๆนะนอกจากเพลงดังเพราะฮิต 100% แล้วแฟนๆที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ก็ยังได้ฟังเพลงต่อเนื่องกันเลยนะคะทักทายแฟนๆทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะฟังอยู่ที่ไหนใกล้ๆรายงานตัวด่วนเลยค่ะเช้าวันอังคารนะคะ6ตุลาคมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะหลายๆพื้นที่ก็ชุ่มฉ่ำกันตลอดทั้งคืนเนื่องจากฝนตกนะคะเช้านี้ที่ไหนนะคะที่มีน้ำแบบว่าท่วมขังรอระบายนิดนึงนะคะถนนลื่นก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยฝั่ง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังระหว่างเดินทางด้วยนะคะส่วนใครถึงที่ทำงานเรียบร้อยฟังกันไปยาวๆได้เลยค่ะเข้าทางเว็บไซต์ก็ www.90rakthai.com นะคะหลังไมค์ที่02-280-7127โทรได้จ้ะ

0: นิวก้อยกันนิกานะคะกับรักนอกหัวใจค่ะต่อเนื่องจากส้มปรึกษาแฟนบอกว่าบ่เป็นเพลงที่ดองไว้ในไหนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ไหก็เต็มอยู่นะแต่ว่าจะพยายามค่อยๆเคลียร์ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดเพลงใส่ไหมากไปเดี๋ยวไหแตกนะฮะหรือไม่ต้องไปเสียเงินซื้อไหเพิ่มมาดองเพลงนะคะฟังอยู่ใช่ไหมคะหลายๆคนเนาะรักทายกันมาฟังเพลงเพราะแต่เช้าเลยนี่อย่างเช่นพี่ทิวานะคะคุณปุ้ยพงเพชรบอกว่างามวงวานวันนี้ดูคลึ้มๆนะคะแล้วก็มีพี่ขนองค่ะวันนี้มีกินเลี้ยงปิดงบเหรอคะอ๋อในต้นเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะทั้ง SMSค่ะทักทายได้ตลอด4689990นะคะพี่ละไมค่ะฟังอยู่พี่ธีรวรรณบอกวันนี้อากาศเย็นสบายดีนะเพลงแรกก็เพราะถูกใจแล้วนะคะช่วยออยเลือกได้ค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงทางแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะเช้านี้ออยพา2หนุ่มหล่อมาทักทายแฟนๆ90แวะเข้าไปดูซิว่า2หนุ่มหล่อที่ดีเจออยพามาเนี่ยเป็นใครแล้วก็หล่อขนาดไหนโอ๊ยอย่าให้พูดเลยนะคะต้องไปดูด้วยตาตนเองแล้วก็จะพยักหน้าหงึกๆว่าอุ๊ยหล่อจริงด้วย
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: จะหล่อจะสวยเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องของทรงผมสำคัญนะมันส่งผลต่อใบหน้าเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าทรงผมจะทำทรงไหนก็ตามแต่นะคุณผู้ฟังเราต้องมีสภาพเส้นผมที่ดีด้วยนะคะใครที่มีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตมาลองใช้กรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมดูดีกว่าค่ะถูกและดีมีอยู่จริงนะคะซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะที่กล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองเลยนะคะ3พลังสารสกัดธรรมชาติค่ะจากแคโรทีนรังไหมนะคะแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันค่ะหมักบำรุงหลังสระผมคือใช้ง่ายมากเพียงเท่านี้นะผมก็จะนุ่มสวยเงางามหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะส่วนคนที่ทำสีผมลองใช้สูตรโกดูนะคะซองสีส้มทองต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นนะคะผมดูสวยสดใสสีผมไม่เฟดไวฟื้นบำรุงผมแห้งเสียด้วยสองคนสิได้บ่ออันนี้เปิดเพลงให้กับตัวเองนะเข้าไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90แล้วก็นึกอยู่นะมี2เพลงนี่แหละคือสองคนสิได้บ่อกับในใจอยากได้สอง

0: วันพรุ่งนี้นะคะช่วงบ่ายๆนะคะคู่แฝด OA ค่ะก็จะแวะมาที่ห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยกันด้วยมาฝากเพลงใหม่กับแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยนะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะคะ
1: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: จุดไล่ยุงได้ไกลปลอดภัยทั้งครอบครัวค่ะกล่องเขียวออริจินอลนะคะกล่องม่วงลาเวนเดอร์แล้วก็ขดดำสูตรควันน้อยค่ะหาซื้อง่ายร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะตอนนี้ค่ะยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าของเราเนี่ยอยู่กับคนไทยมายาวนานกว่า60ปีแล้วแล้วก็มั่นใจได้ในประสิทธิภาพนะคะใช้กันยุงได้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงเรียกว่าครองใจคนไทยทั่วทุกภาคมายาวนานเลยค่ะวันที่16ตุลาคมนี้นะเราจะจับรางวัลกันแล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ามาร่วมลุ้นนะคะกับห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะคะเดี๋ยววันศุกร์ที่16ตุลาคมก็จะมีการจับรางวัลนะแล้วเราก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ต่อไปเดี๋ยวต้องรอติดตามเลยนะว่าใครเอ่ยจะเป็นผู้โชคดีบ้าง
1: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อสงกรานต์ที่อื่นจบลงสงกรานต์พระประแดงหรือสงกรานต์ปากลัดเพิ่งเริ่มต้นที่นี่คุณจะได้ค้นพบอีกรสชาติแห่งความสุขของเทศกาลสงกรานต์ที่ยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตอันงดงามและมีเสน่ห์เหมือนวันหวานสัมผัสช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดมอญแล้วออกไปเดินเล่นน้ำท่ามกลางขบวนแห่สุดวิจิตรและขบวนรถบุพชาติสุดอลังการเพลิดเพลินกับการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายพร้อมร่วมสืบสานประเพณีและร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยมอญที่มีให้เลือกมากมายเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
2: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
6: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
7: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

ช่วงเวลาเพลงฮิตที่คิดถึงนะย้อนกลับไปกับร็อกแสลงมอเตอร์ไซค์ห้างนะเพลงนี้สุดฮิตจริงๆค่ะยาของเม็ดตราใบห่อขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะ

0: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
1: พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะคุณผู้ฟังพระราม2ขาเข้าค่ะโค้งวัดธรรมโชติที่บ้านแผ่วเนี่ยนะคะยาวไปนะคะจนถึงสะพานข้ามคลองท่าแรงนะคะก็ยังมีน้ำท่วมขังผิวจราจรอยู่ทั้งช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานด้วยการจราจรในเช้านี้ก็ค่อนข้างจะติดขัดนะคะใครที่ใช้เส้นนั้นอยู่นะหรือว่าจะเป็นรามคำแหงขาเข้านะคะแล้วก็ขาออกค่ะแถวๆหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงน้ำก็ท่วมขังผิวจราจรสูงระดับทางเท้าด้วยนะรถเล็กนี่ก็ไปวิ่งทางช่องทางขวานะคะคุณผู้ฟังส่วนบนยกระดับรามคำแหงเนี่ยเช้านี้รถค่อนข้างเยอะค่ะค่อยๆกระดึบกันไปนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยในการเดินทางในช่วงนี้ก็ค่อนข้างต้องเผื่อเวลาแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีกันด้วยนะคะส่วนพหลโยธินค่ะต่างระดับอนุสรณ์สถานเนี่ยยังคงมีน้ำท่วมขังช่องทางซ้ายอยู่นะคะทั้งของขาเข้าแล้วก็ขาออกด้วยรถทุกชนิดก็สามารถที่จะผ่านทางได้ตามปกติแล้วนะคะยังไงก็ระมัดระวังกันทุกเส้นทางด้วยนะคะ
0: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: ส่วนพี่ๆแท็กซี่นะคะขอให้หมานๆโชคดีได้เงินเยอะๆนะคะผู้โดยสารเยอะๆขึ้นมาที8คนนะคะอันนั้นก็เยอะไปนะคะขอให้มีรายได้เยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามีนัดหมายกันธันวาคมนะคะมาร่วมกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะสนุกสนานกับศิลปินดีเจลุ้นเงินรางวัลแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทแจกกันคันที่2นะคะธันวาคมนี้ต้องมารับสิทธิ์ของตัวเองค่ะมีมาบ่อยก็จะได้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะขอให้พี่ๆแท็กซี่โชคดีทุกคนเลยค่ะไอชินนะคะเขาเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางด้วยนะคะกับแบตเตอรี่3รุ่น SMF EFB และ AGM แบตเตอรี่พร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ก็สามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะคะแล้วก็ถ้าพี่ๆแท็กซี่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือ Advix ค่ะเก็บใบเสร็จมาเจอกันในกิจกรรมของเรามีของขวัญพิเศษเพิ่มเติมมอบให้อีกด้วย
0: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเล่าข่าว90
2: เหมาะสมยิ่งนักบรมครูหมอลำดร.สิทธิพงษ์โทไข่สอนหรือพ่อวีรพงษ์วงศ์ศิลป์แห่งหมอลำศิลปินภูไทยได้เข้ารับรางวัลวัฒนคุณาธรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์สืบสานงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมไทยปี2569ซึ่งพ่อวีรพงษ์ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่2แล้วแล้วข่าว90ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบลิ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ผิวทั้งสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
4: ีจ๋าหน้าโสมฝ้ามายาปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็บแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมสองแจ็บหาซื้อได้ที่ซีเจมอลโซนไนบิวตี้และร้านค้าทั่วไป
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

ารักดีนะคะคู่พี่น้องคู่นี้นะคะดอกอ้อทุ่งทองก้านตองทุ่งเงินนะคะเปิดโดยดีเจก้านมะยมแล้วกันนะคะไม่ใช่ก้านตองไม่ใช่ดอกอ้อนะคะ022807127นะคะขอบคุณกำลังใจที่ส่งเข้ามาเช้านี้คุณพลอยจากบางกอกใหญ่ค่ะพี่วิชาญมาแล้วนะคะคุณแสงเพชรพี่ปริชาติกับรอเธอที่ท่าน้ำนนด้วยคุณยายสง่าบอกส่งกำลังใจให้กับดีเจด้วยนะจ๊ะพี่สุนันท์จากบางแคพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์

0: หมทองคำนะอีกหนึ่งศิลปินสุดฮอตค่ะที่คิวงานแน่นยาวๆไปเป็นศิลปินที่สุดยอดมากๆเลยนะคะทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะและไม่เหนื่อยด้วยนะคะเอนเตอร์เทนหน้าเวทีก็ได้สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังทักทายพี่สายน้ำด้วยบอกว่าวันนี้เปิดเพลงเพราะจังเลยนะถูกใจใช่ไหมคะพี่บอลบางกรวยค่ะคุณพี่แมวเหมียวฟังตลอดพี่สำเร็จจากวงเวียนใหญ่พี่พาบางบัวทองนะคะแล้วก็มีคุณอมรินทร์ด้วยนะคุณนันทิชาพี่บัวพันธ์นะคะติดตามฟังอยู่ค่ะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามใจกันนะคะเลือกเพลงเพิ่มเติมทาง022807127แล้วก็ SMS ของเรา4689990ค่ะล่าสุดก็มีคุณแก้วร้านดอกไม้ชลบุรีนะบอกว่าขอเพลงฮักอ้อยพายเด้งดึงล่ะฮะมอบให้ทุกเสียงทุกสายฟังข่าวก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเด้งดึงกันละกันจ้า
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: ผมพิสูจน์แล้ว
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.ลำพูนแจ้งเตือนระดับน้ำแม่ทาล้นตลิ่งโดยขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตำบลป่าซางอำเภอป่าซางตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่เมื่อช่วงเย็นวันนี้ได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนอย่างฉับพลันในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนส่งผลกระทบต่อ3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยหละบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเบื้องต้นจากการสำรวจพบปริมาณน้ำป่าสีขุ่นแดงไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วพัดผ่ากิ่งไม้ท่อนไม้ขนาดใหญ่และโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมจนทำให้ต้นไม้หักโค่นและสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่กว่า200หลังคาเรือนภายหลังเกิดเหตุในอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมด้วยปกครองท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วนเพื่อเข้าตรวจสอบความเสียหายบัญชาการเหตุการณ์ให้เร่งการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วมาต่อที่กรมชลประทานรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักเช้านี้เมื่อเวลา6นาฬิกาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่944ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 108% มีการระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำยังทรงตัวส่วนที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่719ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังคือบริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพเอนและปากทาทั้งนี้แม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี 429B ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีและปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเฉลี่ยอยู่ที่ 2,283 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
6: รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เจ้าหน้าที่สอบสวนเชื่อว่านักบินผู้ช่วยที่พยายามจะควบคุมเครื่องบินจากนครรัฐดูไบไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดิมมีแผนที่จะก่อเหตุในเดือนกรกฎาคมแต่เลื่อนออกไปอาจเป็นเพราะมีเพื่อนอยู่ในทีมลูกเรือผู้นำสหรัฐกล่าวว่าภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเป็นเหตุให้สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใช้โจมตีอิหร่านกลับจากฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในอังกฤษเจ้าหน้าที่เยเมนเปิดเผยว่ากองกำลังพันธมิตรภายใต้การนำของซาอุดีอาระเบียที่สู้รบในเยเมนยึดพื้นที่สำคัญหลายแห่งโดยรอบช่องแคบบับอัลมันเดฟกลับคืนมาได้จากกลุ่มกบฏฮูตีนายกรัฐมนตรีสเปนประกาศว่าสเปนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้แล้วสภาไม่ผ่านกฤษฎีกา2ฉบับของรัฐบาลที่มุ่งแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยนักวิจัย3คนจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐและเยอรมนีคว้ารางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปีนี้ไปครองร่วมกันสำหรับการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับช่องไอออนที่เปิดปิดด้วยแสงและการใช้แสงในการควบคุมการทำงานของเซลล์กุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
5: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10 นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

สินนะคะกับอีกหนึ่งเพลงสุดฮิตของเขานะคะผ่านร้อยล้านวิวไปแล้วกับคำลาแฟนเก่าร้องได้แบบขยี้ใจสุดๆไปเลยนะคะต่อเนื่องจากขอบใจเด้อฮันนี่นิชาดานะซึ่งน้องฮันนี่นำเพลงนี้มาร้องแล้วก็แบบว่าทำให้แฟนๆนี่แบบว่าแจ้งเกิดกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าโดนใจสุดๆค่ะไอซ์อภินันท์กับเสียดายไอ้บ่ปึกนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยเพลงสุดฮิตอีกหนึ่งเพลงจากสาวดอกหญ้าต่ายอรทัยสั่งได้สั่งแล้วนะคะ4เพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง022807127นะหรือว่า SMS ของเราที่ทักทายได้ตลอดค่ะ4689990นะรวมถึงแฟนๆที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะอยู่ที่ไหนใกล้ๆนะคะทักกันมาได้เลยใครกำลังขับรถอยู่ก็เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางหรือว่าถึงที่ทำงานเรียบร้อยนะเริ่มต้นทำงานในวันนี้ค่ะอังคาร6ตุลาคมนะคะก็ทำงานให้มีความสุขตลอดทั้งวันให้งานเดินหน้าไปแบบว่าลื่นไหลนะโดยมีเพลงดังเพราะฮิต 100% จาก90นี่แหละค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็วันศุกร์นี้แล้วคุณผู้ฟัง9ตุลาคมสนุกแน่นอนกับอบป้าลูกทุ่งนี้เต๋าภูสินนะคะกับกิจกรรมของเราที่จัดกันมาต่อเนื่องยาวนานเป็น10ปีแล้วฉันทนาชะชะชะเงินรางวัลของรางวัลมีเกมสนุกสนุกด้วยนะคะที่บริษัทซาบีนาจำกัดมหาชนนั่นเองเป็นบริษัทผลิตแล้วก็จำหน่ายชุดชั้นในสตรีนะคะรับรองความมั่นนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเราก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะขอบคุณดีคอเจนค่ะเคลมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้ามาโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกันยุงตราหันฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะคะสินค้าที่อยากจะไปโรงงานกับเราโทรมาได้ที่ช้างไทยจ้านึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยเบอร์นี้เลยนะคะ029745720ค่ะและนี่คือก้อนขี้ฟ้าจ้า

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่นี่เป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตกันแบบเร่งรีบนะบางทีความเครียดก็สูงกินอาหารก็ไม่ตรงเวลาบางคนชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆนะคะซึ่งก็เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้ค่ะแนะนำเลยนะว่าเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนี่คือพื้นฐานของการดูแลสุขภาพเลยพูดง่ายแต่ทำยากจริงๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปในลำไส้ของเรานั่นก็คือจุลินทรีย์โปรไบโอติกนั่นเองค่ะถ้ามีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากเนี่ยช่วยกระตุ้นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ดีขึ้นด้วยนะคะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นค่ะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นค่ะ90รักนะตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณวันนี้วันที่6นะคะเลือกข้อความที่6ข้อความเดียวไปเลย4689990กะเวลาดีๆแล้วกดส่งนะคะขอให้โชคดีได้ฟังเพลงนะคะ90 super request ค่ะ

0: ครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: 90ซุปเปอร์รีเควส
4: ตามใจตามดวงนะ90ซุปเปอร์รีเควสของเราผู้โชคดีเลือกเพลงนี้เข้ามานะคะจากที่เล็กค่ะเต้ยสั่งลา

0: 90 90 Super Request ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: แนะนำเลยนะคะคุณผู้ฟังผลิตภัณฑ์มีให้เลือกมากมายเลยค่ะสำหรับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะคะโดยเฉพาะยาดมสมุนไพรอันนี้คือพกติดตัวได้เลยค่ะช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจด้วยกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็มีขนาดที่หลากหลายให้ได้เลือกใช้กันนะคะหาซื้อได้แล้ววันนี้ค่ะที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศค่ะ

0: นะคะกับผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยค่ะมีคุณฟังบอกว่าชาวที่ออกมาจากบ้านแถวๆเกษตรนะคะรถติดมากๆเลยทีเดียวนะคะสำนักงานเขตบางกะปิเขาก็มีแจ้งเตือนประชาชนด้วยนะคุณผู้ฟังเนื่องจากฝนตกหนักนะคะในเมื่อคืนนี้ค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบเนี่ยก็คืออยู่ในระดับวิกฤตนะคะแต่ว่าประชาชนเนี่ยนะคะสัญจรด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครเขากำลังเร่งระบายน้ำแล้วก็ลดระดับน้ำคลองแสนแสบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เดินทางอย่างระมัดระวังทุกเส้นทางก็ยังไปได้นะคะหลายๆเส้นอย่างเช่นที่เสรีไทยก็ยังไปได้ค่ะคุณผู้ฟังรามคำแหงก็ยังไปได้นะคะแล้วก็ลาดพร้าว130นะที่มีน้ำท่วมสูงก็ยังไปได้ทุกเส้นนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ถ้าเจอน้ำท่วมขังต้องลดความเร็วแล้วก็ที่สำคัญคือการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพื่อความปลอดภัยด้วยนะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็คอยดูแลอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะคะสำหรับทุกคนด้วยรวมถึงส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะที่เร่งปฏิบัติงานดูแลประชาชนนะรวมถึงจิตอาสาค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลโดยที่ไม่ได้แบบคิดอะไรเลยนะคะคือมาด้วยใจจริงๆนะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยละค่ะ
1: แคร์บิวชุดเคราติน
2: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
3: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคร์บิวเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคบิวเคราตินแชมพูหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน

0: 356
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: นี่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: งที่น้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะคะศิลปินผู้ไทยค่ะร้องบนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยนะคะใครอยากชมบรรยากาศค่ะก็สามารถที่จะแวะเข้าไปได้ที่แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์นะปักหมุดการถ่ายทอดสดเอาไว้บนสุดแล้วนะคะเข้าไปชมได้นะจะเลือกชมยาวๆได้หลายชั่วโมงหรือว่าจะเลือกชมเป็นศิลปินก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเรานะคะซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานแล้วก็ผู้คนนี่คือเต็มพื้นที่สเตเดียมวันบรรทัดทองกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เจอกันครั้งต่อไปนัดหมายกันเลยค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่10มกราคมปีหน้านะคะคุณผู้ฟังที่สเตเดียมวันเหมือนเดิมนะคะสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยค่ะตอนนี้ก็แวะไปชมไลฟ์ย้อนหลังกันได้นะเพลินๆได้ตลอดเลยรวมถึง YouTube ลูกทุ่งสแควร์ฝากกด Subscribe เอาไว้ด้วยค่ะตอนนี้เราต้องฟังข่าวก่อนนะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงดังเพราะฮิต 100% ค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกชารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตรา5มา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
8: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
7: มาเตรียมพร้อมกัน
9: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
12: ายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองประชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลนายกได้กล่าวเปิดการประชุมว่าวันนี้ถือเป็นการประชุมต่อเนื่องในวันที่7ซึ่งหลายสถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้ฉะนั้นจึงขอให้จังหวัดระดมกำลังเข้ามาช่วยกันอย่างเต็มที่รวมไปถึงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีรายงานน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องในระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งในบางแห่งมีการตัดขาดของเส้นทางคมนาคมส่วนในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์ของฝนในช่วงวันนี้ตั้งแต่วันที่4ถึง14ตุลาคมซึ่งถือเป็นช่วง10วันอันตรายจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอโดยจะต้องสื่อสารในลักษณะที่ดึงความสนใจและเมื่อใกล้เวลาที่เหตุการณ์ก็ต้องย้ำเตือนกันอีกครั้งอย่าให้การตกหรือการสื่อสารขาดตอนและให้เร่งจัดทำแผนเผชิญเหตุทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้เรียบร้อยสำหรับเรื่องการเยียวยาได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าเริ่มมีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ600กว่ารายและเริ่มทยอยเงินไปเรื่อยๆโดยทำตามรายชื่อที่ได้รับพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอที่จะต้องสำรวจและส่งรายชื่อมายังปภ.ว่าขอให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนและล่าช้าช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้ครับมี แนวทางการจัดการขยะกรณีบ้านถูกน้ำท่วมจากสสส.ไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
13: คู่มือสุขภาพแนวทางการจัดการขยะกรณีบ้านถูกน้ำท่วม 1. ขยะประเภทเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในแต่ละวันขยะเปียกกล่องโฟมถุงพลาสติกที่ใช้ใส่อาหารแล้วไม่ควรทิ้งลงในแหล่งน้ำในแต่ละวันให้รวบรวมลงในถุงขยะมัดปากให้แน่นเก็บไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์กัดแทะและรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีหรือกรณีที่ต้องจัดการเองในพื้นที่และสามารถหาพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมได้ให้ขุดหลุมลึกประมาณ 1.5 เมตรแล้วนำขยะเปียกมาใส่หลุมทุกวันแล้วกบด้วยดินหนาประมาณ6เซนติเมตร 2. ขยะประเภทกระป๋องโลหะขวดแก้วขวดพลาสติกไม่ควรทิ้งลงแหล่งน้ำให้แยกเก็บไว้โดยเฉพาะเก็บรวบรวมไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรอการนำไปขายเมื่อกลับสู่ภาวะปกติ 3. ขยะประเภทเครื่องไฟฟ้าโต๊ะเตียงเก้าอี้ชุดรับแขกเศษไม้หรือเศษสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดให้รวบรวมเอาไว้และนำไปจัดการหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมเมื่อเข้าสู่สภาพปกติชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
12: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11 นาฬิกา อิทธิ์ธนินทร์ บุตรประเสริฐ ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก วิทยุเพื่อปวงชน สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

สาวเถียงนะคะปรีชาปัดภัยค่ะต่อเนื่องจากไล่ลืมเบียร์พร้อมพงฮักพอกำกาทาคณิตนาแล้วก็ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นภัยพงสะท้อน 10:25 นาทีนะคะอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อย90ลูกทุ่งรักไทยของเราฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะแฟนๆที่ฟังอยู่ผ่าน FM 90.0 MHz นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานนะคะอยู่ในรถนะหรือว่าฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ทั่วไทยทั่วโลกก็โหลดฟรีทุกระบบนะโหลดติดสมาร์ทโฟนได้ค่ะคำว่าช้างไทยออนไลน์นั่นเองนะคะกับวันอังคารค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจนะข้อความทาง SMS ส่งมาค่ะจากพี่เดี๋ยวนะคะพี่พาลาดกระบังนะคะบอกว่ารายงานตัวหลังน้ำท่วมหลังคารถเลยทีเดียวเพราะว่าอยู่ลาดกระบังนี่ค่อนข้างจะน้ำท่วมสูงเป็นกำลังใจให้กับพี่พาด้วยเช่นเดียวกับพี่หวานนะคะก็บอกว่าอยู่แถวสุวรรณภูมิด้วยเจอเรื่องของน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนเลยทีเดียวนะคะสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายๆจังหวัดก็ได้เจอตามข่าวที่เราได้ยินกันไม่ว่าจะเป็นที่ฉะเชิงเทรานะคะหรือว่าที่ปราจีนบุรีบางจุดที่มีน้ำท่วมค่อนข้างสูงด้วยนะคะก็ต้องระวังค่ะหลายโรคนี่ก็จะมากับน้ำนะอย่างเช่นตาแดงอย่างเนี้ยนะคะโรคฉี่หนูอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็โรคท้องร่วงด้วยนะคะรวมถึงเราทุกคนก็ต้องหมั่นล้างมือทำความสะอาดล้างมือล้างเท้าอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มากับน้ำนะเวลาที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้นะคะรวมถึงที่ได้ยินข่าวบ่อยมากเลยก็คือเรื่องอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรด้วยนะคะแล้วก็สัตว์มีพิษค่ะที่อาจจะมากับน้ำอย่างเช่นงูหรือแมลงป่องแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ส่งความห่วงใหญ่ให้กับทุกคนด้วยนะคะในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำรอระบายหลายๆจุดเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้เรื่องราวนี้เนี่ยผ่านไปให้ไวที่สุดเลยนะคะอีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาแล้วก็ได้เจอตัวเป็นๆ นะจากก้องสมุทรนะหรือว่าก้องชัชวาลบนเวทีลูกทุ่งสแควร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีเสน่ห์มากๆเลยเสียงกรี๊ดก็กระหึ่มสุดๆนะคะสำหรับน้องก้องเป็นหนุ่มชุดแดงค่ะไปชมย้อนหลังได้คอนเสิร์ตของเราที่แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์และ YouTube ค่ะ

0: ่อเนื่องจากงึดหลายนะคะสนุกสองเพลงนี่นะทำให้บรรยากาศแบบว่าสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ฟังวันนี้ทำงานกันต่อสู้กันต่อไปโดยเฉพาะแฟนๆของเราหลายๆคนนะแบบว่าเป็นคนขับรถนะคะไม่ว่าจะเป็น6ล้อ8ล้อเอ้รถ8ล้อไม่มีเนาะ6ล้อ10ล้อขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางลุยกันต่อไปค่ะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทท
0: ุกวันนี้การดูแลตัวเองเนี่ยก็เริ่มต้นง่ายๆนะกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับค่ะที่เขานำคุณค่าของโสมเกาหลีตั้งกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตั้งกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงหาซื้อได้เลยร้านค้าทั่วประเทศค่ะและอย่าทิ้งฝาค่ะหยุดก่อนใครจะทิ้งฝาอย่าทิ้งโปรโมชั่นดีๆนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับและเครื่องดื่มชูกำลังOT คุณผู้ฟังดื่มแล้วเก็บฝาให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทเท่านั้นค่ะก็แลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับได้ฟรี1ขวดทันทีนะร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับเครื่องดื่ม OT และเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ6

0: ที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจนะคะคนชายที่ใกล้กันนะคะแปลว่าที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เนี่ยต้องเป็นคนชายแล้วเราก็ใกล้กันด้วยนะคะเสถียรทำมือค่ะ10อันดับเพลงดังอันดับที่6ติดตามฟังขอได้ทุกช่วงดีเจที่90ลูกทุ่งรักไทยและทุกวันเสาร์นะคะ10โมงเช้านะคะมาลุ้นกันกับดีเจอ้อยค่ะมีการทายอันดับ1อันดับ2อันดับ3อะไรแบบนี้ด้วยนะคะใครทายถูกก็ได้ฟังเพลงรางวัล นะคะส่วนทายผิดก็หน้าแตกนะเชิญช่อง5รับยานะคะสนุกสนานกันดีนะคะกับ10อันดับเพลงดังที่เราเป็นกำลังใจให้กับทุกเพลงทุกศิลปินด้วยรวมถึงช่วงหน้าลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะคะนี่ก็เป็นการแนะนำเพลงใหม่ค่ะคุณฟังเพลงใหม่ในวันนี้คือเพลงดังเพลงฮิตในวันข้างหน้านะคะแล้วก็ในอีก10ปีข้างหน้าอาจจะเป็นเพลงฮิตตลอดกาลก็ได้ก็ต้องเริ่มต้นที่การเป็นเพลงใหม่ที่เราได้แนะนำให้แฟนๆได้ฟังกันก่อนด้วยนะคะช่วงหน้ากลับมากับไดมอนด์ลิทิไกลนะลูกชายของคุณพ่อไหมไหมไทยหัวใจสินนะคะว่าน้องไดมอนด์เพลงใหม่ล่าสุดเนี้ยจะโดนใจแฟนๆขนาดไหนค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: เทสอาลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดอกบัวนับหมื่นดอกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของผู้คนสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีรับบัวแห่งอำเภอบางพลีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าประเพณีโยนบัวซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถูกยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติร่วมชมขบวนเรือหลวงพ่อโตที่ตกแต่งอย่างวิจิตรการตาล่องไปตามลำน้ำคลองบางพลีพร้อมร่วมโยนดอกบัวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามลงสู่เรือเพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์ของวิถีชุมชนริมสองฝั่งคลองเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บ

0: วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
3: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
4: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
2: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
5: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
6: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
7: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: พลงนี้ขอมาได้เลยที่90ลูกทุ่งรักไทยนะกับน้องไดมอนด์ลิติไกลค่ะคืนมาหาอ้ายได้บ่เพลงแนวนี้นะแหมโดนใจแฟนๆชาวลูกทุ่งเลยทีเดียวนะคะขอบคุณด้วยช่วงเวลานี้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอค่ะไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
2: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราม
7: ูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานอนพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานอนเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
8: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลล์โกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

ท็อปนารากรระเบียบวาทศิลป์ค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงนี้สแบงพลัดถิ่นนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเรานะโอ้โหใครเห็นท็อปนารากรแล้วก็เต้าหย่องนี่คือต้องกรี๊ดสนั่นเลยนะจากระเบียบวาทศิลป์เห็นลีลาการฟ้อนของพ่อเอ๊ะหน้าเวทีลูกทุ่งสแควร์ก็กรี๊ดสนั่นเช่นเดียวกันนะคะไปชมย้อนหลังได้เลยแฟนเพจลูกทุ่งสแควร์ปักหมุดไว้บนสุดนะคะกับไลฟ์ของเราเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะที่ช่อง YouTube ลูกทุ่งสแควร์ฝากทุกคนเข้าไปกด Subscribe กดติดตามเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบว่าเป็นแต่ละศิลปินนะคะตัดออกมาให้แฟนๆได้ชมกันนะคะได้กดไลค์กดแชร์กันด้วยกับบรรยากาศแห่งความสุขของพวกเรา90ลูกทุ่งรักไทยกับเวทีใจกลางกลุ่มลูกทุ่งสแควร์ค่ะแสดงพลัดถิ่นผ่านไปนะคะส่งท้ายชั่วโมงนี้นะท่ามกลางเสียงฟ้าร้องแถวๆสายไหมนะคะบริษัทช้างไทยของเรา

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
4: ปราจีนบุรีแจ้งเตือนพบคราบลักษณะคล้ายน้ำมันในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลหัวว่าขอไปครับตำบลหัวว่าขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสและใช้น้ำบริเวณที่ได้รับผลกระทบคุณทิตารีสายสว่างเรียนครับ
5: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปราจีนบุรีออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนหลังพบสิ่งผิดปกติบนผิวน้ำเป็นคราบสีรุ้งลักษณะคล้ายน้ำมันแพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีและในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นแนวยาวในพื้นที่น้ำท่วมประมาณ1กิโลเมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบขอให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำงดลงเล่นน้ำหรือสัมผัสน้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบหากจำเป็นต้องปฏิบัติงานใกล้พื้นที่เสี่ยงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือยางรองเท้าบูทกันน้ำงดใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวเพื่ออุปโภคหรือบริโภครวมทั้งหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำหรือเก็บพืชในบริเวณนั้นมารับประทานหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคราบหนาแน่นเพื่อป้องกันการสูดดมไอระเหยที่อาจจะทำให้ระคายเคืองทางเดินหายใจคลื่นไส้หรือเวียนศีรษะทั้งนี้หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรสวมหน้ากากอนามัยตามคำแนะนำในประกาศโดยหากสัมผัสบริเวณผิวหนังให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีหากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและหากมีอาการผิดปกติเช่นผื่นคันแสบตาคลื่นไส้เวียนศีรษะให้รีบพบแพทย์ณสถานพยาบาลใกล้เคียงทันทีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้เร่งลงพื้นที่ดำเนินการวางทุ่นเพื่อดักจับคราบน้ำมันแล้วสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดชุดเสนารักษ์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดนายแพทย์และชุดเสนารักษ์ของหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวอบต.เกาะลอยอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีหลังสถานการณ์น้ำเริ่มลดระดับและทรงตัวโดยปัจจุบันมีประชาชนอพยพเข้าพักพิงประมาณ250คนโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมพร้อมแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านเพื่อดูแลสุขภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นรวมถึงเปิดพื้นที่ของหน่วยทหารรักษาพระองค์เป็นศูนย์พักพิงเพื่อให้ประชาชนมีที่พักและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์วิกฤตทั้งนี้กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปอย่างปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: ังไทยของเราอยู่เนี่ยนะเสียงฟ้าบอกตลอดเวลานะคะคุณผู้ฟังผสมผสานกับเสียงท้องดีเจอ่อยร้องไปด้วยเพราะว่าใกล้เที่ยงแล้วนะคะมือก็แบบว่าคว้าอยู่นะคะนำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนะคะเที่ยงนี้จะกินอะไรดีเอ๊ะจะออกไปหาอะไรกินได้ไหมเสียงฟ้าก็ร้องจริงๆนะคะซักชุมแพกับเสียงฟ้าบอกค่ะบุคคลทั่วไปลำเพลินและโตโน่นะคะเดี๋ยวมันก็เศร้าเดี๋ยวเฮาก็ลืมจากมินตราอินทิราแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยเอิ้นขวัญค่ะสั่งน้ำตาไม่ได้นะคะ 11:24 กดถ่ายทอดสดเรียบร้อยแฟนๆแวะเข้ามาหาดีเจออยได้เลยจ้า
1: น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: บอกเลยว่าแจ่วเดียวจบนะเมื่อเช้านี้ออยก็ไปซื้อไข่ต้มมาแล้ว2 ฟองนะคะกะเต็มที่เลยว่าจะมากินกับน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กนะเพราะว่าควบคุมน้ำหนักนะคะจะต้องกินไข่ต้มแล้วล่ะคุณผู้ฟังณจุดนี้นะคะแล้วก็ผู้ช่วยคู่ครัวนะคะที่บอกเลยว่ามันทำให้ง่ายขึ้นเยอะนะคะโดยเฉพาะคนในวัยทำงานบางทีเลิกงานมาเหนื่อยๆท้องก็ร้องนะคะอยากจะกินอะไรอะไรอร่อยๆนะคะซื้อไก่ทอดมาหรือว่าซื้อคอหมูย่างมาโอ้โหจิ้มไปเลยนะคะน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กแค่นี้ก็แบบว่าสุดยอดมากแล้วนะคะเพราะว่าขวดนี้เขาเป็นมะขามเคี้ยวเข้มข้นนะเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีนะคะแค่เทแล้วก็คลุกเท่านั้นเองนะจะเอาไปจิ้มจะเอาไปผัดเอาไปหมักเอาไปคลุกได้หมดเลยค่ะเรียกว่าช่วยเปลี่ยนมื้อธรรมดาของคุณให้อร่อยจัดจ้านขึ้นมาทีเดียวเลยนะคะแวะซื้อได้ที่ไหนนะคะร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณค่ะต้องมองหาโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มบนขวดให้ดีๆนะคะนึกถึงความอร่อยก็ต้องนึกถึงน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กค่ะอร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากเอาไว้ให้ติดคู่ครัวของคุณเอาไว้ได้เลยค่ะก็จะอร่อยแซ่บมากยิ่งขึ้นด้วยน้ำจิ้มเด็ดๆแบบนี้นะคะดีต่อใจสุดๆไปเลยค่ะทักทายแฟนๆทาง Facebook Live แวะมาคุยกันนะคะพี่อวยพรพี่สุนันท์นะคะพี่ดวงแก้วพี่จารุวรรณมาแล้วจ้าคุณยายสง่าก็มาแล้ว

0: ควรมี2คนนะพรจันทพรและเนยภัสวรรณค่ะคุยกับแฟนๆทาง Facebook Live นะแฟนๆของเรานี่ก็อยู่ทั่วไทยทั่วโลกเลยนะคุณโอคุณพี่บัวสอนนะพี่จารุวรรณบอกว่าบางว่าเทิดไทยตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่ค่ะเช่นเดียวกับพี่พิสมัยนะอยู่แถววงเวียนใหญ่บอกว่าตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะคะส่วนฝนตกแรงนี่ก็จะเป็นพี่ดวงแก้วสมุทรปราการรายงานตัวเข้ามานะคะพี่อ่อนพุทธมณฑลสายสี่ฝนตกอยู่ค่ะเช่นเดียวกับพี่บอลบางกรวยบอกว่าบางกรวยก็ตกจ้านะคุณสมคิดพระรามสามบอกว่าฝนตกหนักมากอุ้ยที่ไหนฝนตกนะคะส่งข่าวได้เลยแล้วก็ช่วยกันเอาใจช่วยนะขอให้ฝนตกรอบนี้เนี่ยอย่ามีน้ำลงมาเยอะๆเลยนะคะขอให้แบบว่าน้ำไม่ท่วมขังละกันเนาะเอาใจช่วยทุกคนด้วยค่ะพี่ใส่น้ำคิดทอดกอดบ่ได้นะคุณพ่อน้องทิวอวยพรทางออนไลน์นะคุณสมคิดอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็มีคุณเอเป็ดซิ่งด้วยสุขสันต์วันอังคารนะคะทักทายพี่แมวเหมียวบอกว่าเพลงเพราะถูกใจมากๆเลยทีเดียวคุณโยฟังอยู่ที่บางบอนนะคะมีคุณยายสง่าจากยมราชก็ส่งกำลังใจมาโดยตลอดเลยละค่ะตอนนี้นะคะเราไปฟังบรรยากาศคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สดๆกันจ้า
1: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์
0: คนนี้นะคะ FC แน่นมากๆ
2: แมนมณีวันต่อเลยจ้า
0: แมนมณีวันนะคะกับแฟนเก่าเมาฮักค่ะ
3: ขอเสียงปรบมือกับน้องก้านตองสักครั้งครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนครับคนไทยหัวใจลูกทุ่งดังๆหน่อยครับ FC พี่ช้างอยู่ไหน

0: ันแน่จ้าน
1: ี่เมื่อวานนี้5ตุลาคมวันคล้ายวันเกิดแม่มณีวันนะคะพี่ช้างเดชธรก็โพสต์ Facebook นะว่าเพลงพ่อห้างนะหัวอกพ่อห้างเนี่ยนะคะก็เป็นของขวัญวันเกิดนะในโปรเจกต์90 Music มาแรงมอบให้กับแม่มณีวันด้วยนะศิลปินที่โอ้โหบอกเลยว่าสร้างความสุขให้กับเรานะตั้งแต่สมัยพี่เมาวันเขามานี่ก็ผ่านระยะเวลามาเนิ่นนานจริงๆนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้มาเยือนเวทีลูกทุ่งสแควร์สุดยอดไปเลยนะร้องเพลงฮิตเพลงดังกลอนลำม่วนๆนะก็นำมาฝากแฟนๆหน้าเวทีชมย้อนหลังได้นะแฟนเพจและ YouTube ลูกทุ่งสแควร์ค่ะ
2: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์
1: ช่วงหน้ามี90ซุปเปอร์รีเควสต์ด้วยคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะตอนนี้ช่วยเลือกยังทันนะคะ02-280-7127และ SMS ค่ะ4689990นะคะทักทายคุณพ่อน้องทิวศรีสะเกษดีเซลด้วยนะวันนี้ก็น่าจะส่งของเหมือนเดิมนะแล้วก็คุณผู้ฟังที่เป็นพนักงานขับรถนะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยระหว่างเดินทางไปด้วยก็เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะตอนนี้ฝนตกหนักมากๆในกรุงเทพมหานครมีหลายคนก็รายงานมานะถึงบางจุดนะอย่างเช่นแถวๆถนนสุวินทวงศ์นะวันนี้รู้สึกว่าระดับน้ำท่วมเนี่ยจะสูงเลยขอบฟุตบาทรถเล็กเนี่ยวิ่งช่องขวาได้เลนเดียวด้วยนะเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยใส่ชุดกันฝนสีส้มๆนะเจ้าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคุณผู้ฟังคอยอำนวยความสะดวกโบกรถให้โอ้โหคือทำงานท่ามกลางสายฝนเลยยังไงพวกเราทุกคนขับขี่ก็ระมัดระวังเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานอยู่ริมถนนด้วยนะคะ
3: ใช้ดงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
1: เป็นแบรนด์ที่อยู่กันมายาวนานถึง80ปีแล้วกับไม่ใช่80สิ90ปีแล้วคุณผู้ฟังโป๊ยเสียนนั่นเองนะคะพอโป๊ยปุ๊บนึกถึง8ทันที ไม่ใช่นะอยู่กันมายาวนานถึง90ปีแล้วค่ะแล้วก็ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX นะซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยยาวนานกว่า30ปีแล้วด้วยใครได้ไปเที่ยวนะอุทยานประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็พิพิธภัณฑ์12แห่งทั่วประเทศโบราณสถานต่างๆคงจะได้เจอเก้าอี้มานั่งโป๊ยเซียนแล้วเขายังมีร่มด้วยให้บริการในแต่ละที่แดดร้อนก็กางร่มโป๊ยเซียนนะคะเมื่อยขาก็นั่งพักที่เก้าอี้มานั่งโป๊ยเซียนแม่ทุกอย่างลงตัวสุดๆไปเลยนะคะ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TH YouTube โป๊ยเซียนofficial ค่ะและ13ธันวาคมนี้พาไปเที่ยวลพบุรีอยุธยาด้วยนะเสียบ32รางวัล1รางวัล1ที่นั่งค่ะทริปสุดพิเศษกับลูกทุ่งฮอลิเดย์โทรมาลงทะเบียนได้เลยที่02-280-7127นะคะแล้วก็รอลุ้นดีจะออยโทรหาในวันเสาร์ค่ะเพื่อร่วมเปิดแผ่นป้ายไปเที่ยวกันฟรี1ที่นั่งถ้าเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย
2: ์แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: คนแบกกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
6: หอมจัง
7: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
8: คนแบกกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
9: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
10: รู้ด้วยอาบะเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
11: I love Apache
12: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่คู่
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
15: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
14: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
15: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
14: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
2: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน90 90 Super Request

ำขอ90 Super Request ของเรากับฟ้าผ่ากลางใจนะคะช่วงนี้ฝนก็ตกฟ้าก็ร้องนะคะแต่ว่าอย่าผ่ามาเลยนะโดยเฉพาะกลางใจผ่ามาบ่ได้เด้อมีขอเพลงสาบานได้ไหมเข้ามาตอนนี้น่าจะไม่ได้นะฟ้าร้องขนาดนี้

0: ลับมาทำไมเอกราชสุวรรณภูมินะคะอีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาอ่อยก็เลยจัดให้เลยในช่วงของ90 Super Request นะคะเอกราชพรชัยนะถ้ารวมพี่ไม้ไปอีกคนหนึ่งก็จะเป็นแบบว่า3ทหารเสือนะของศิลปินในกลุ่มแบบว่าดึงดูดแม่นเหล็กนะคะของแกรมมี่โกในยุคแรกๆกันเลยทีเดียวนะคะ
1: 90 Super Request

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะคุณผู้ฟังทุกวันนะคะเวลาที่เราแบบเดินทางตอนเย็นกลับถึงบ้านนะคะบางทีเปียกปอนนะคะเป็นลูกแมวตกน้ำกันเลยทีเดียวเมียวเมียวนะคะสระผมค่ะอาบน้ำสระผมนะคะจะได้ไม่เป็นหวัดนะแล้วก็อย่าลืมใช้ขิงเพียวด้วยนะคะสมุนไพรไทยไร้สารเคมีทั้งแชมพูและครีมนวดผมค่ะแชมพูลดรังแคแล้วอาการคันด้วยนะคะสระแล้วรู้สึกผมมันเบาสบายหนังศีรษะเลยซื้อ1แถม1นะคะส่วนครีมนวดผมเช่นเดียวกันผมก็จะนุ่มสวยเงางามนะลองใช้ดูค่ะจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยคิงเพียวสมุนไพรไทยไร้สารเคมีนะคะใครสนใจสั่งซื้อเบอร์นี้เลยค่ะ0923524446ช้างไทยช้อปปิ้ง

ในเพลงนะคะบอกว่าขอให้ฝนตกนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องตกก็ได้นะจ๊ะพี่ฝนจ๋าเศร้าๆๆเลิกเถอะเข้าหน้าหนาวได้แล้วสัญญาเดือน6นะคะขอบคุณทุกสายหลังไมค์เลยนะคะทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะแล้วก็ทุกข้อความทาง SMS นะคะดูแลสุขภาพด้วยในวันที่ฝนตกแบบนี้นะคะจุดไหนน้ำท่วมขังน้ำรอระบายขับขี่ด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางเลยค่ะช่วงต่อไปอยู่ต่อกับ DJ ดองเพลงทางแอปช้างไทยออนไลน์ก็ฟังกันแบบยาวๆพรุ่งนี้8 โมงเช้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปละเด้อคิดฮอดเด้อ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: กรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

90 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5777

ฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมนะครับ2569หรือว่า2026นั่นเองอยู่กับดองที่นี่นะครับบ่ายโมงกว่าๆแบบนี้ไปจนถึง4โมงเย็นเลยแล้วก็อย่างที่บอกเริ่มต้นไปด้วย4เพลงเพราะๆฟังสบายๆบรรยากาศในช่วงแบบฝนพรำๆหลังฝนตกอากาศเย็นๆแบบนี้ครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ตายอรทัยกับนิลันดอนนะครับป๊อปปี้ไมค์ทองคำกับต้องฮักให้สุดใจภัยพงษ์ชรเฟิร์นกัญญารัตน์ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังใดนะครับนัดสุรศักดิ์เมื่อสักครู่นี้เจ้าคือความภูมิใจอาใครอยู่ด้วยกันในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแบบนี้มาทักทายกันได้เลยนะครับน่าจะทานมื้อเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็ช่วงบ่ายกว่าๆแบบนี้น่าจะเริ่มต้นการทำงานกันแล้วก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งช่วงบ่ายที่มีความสุขที่สุดกันละกันนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็ฟังเพลงกันได้ตลอดเลยจนถึง4โมงเย็นช่วงดองนะครับเพลงไหนที่อยากฟังก็บอกกันได้022807127 SMS 4689990ครับ

0: คล้ายๆบรรยากาศแบบว่าเพลงแจกหมอนี่ไงไม่รู้นะทำให้หลายๆคนง่วงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นเพลงที่เพราะเหลือเกินแล้วยิ่งฟังในช่วงบรรยากาศหลังฝนตกลมเย็นๆสบายๆอากาศแบบนี้นี่มันชวนง่วงนอนซะมากกว่าหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันก็บอกกันเข้ามาได้นะครับเบียร์วรวุฒิกำเนิดงานในชื่อว่าคนที่ฟ้าส่งมาให้รักนะครับมีการทัศนะการอภัสก่อนหน้านั้นกับเสมือนดวงใจ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ฝนมากวนใจทุกๆวันนะครับบางคนมีอาการคันยุบยิบด้วยเพราะว่าต้องสวมเสื้อผ้าบางทีโดนฝนมันเปียกแล้วมันอับชื้นอาจจะเป็นสาเหตุของอาการคันยุบยิบได้นะครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจครับเพราะว่าสบู่ไมด้าเขามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะครับมีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันและก็ระคายเคืองผิวหนังครับใช้ได้ทุกวันครับได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งด้วยเพราะเขามีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวชุ่มชื้นแล้วก็ลดอาการคันลงอย่างแน่นอนนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์นี้ก็มีทั้ง Shopee มีทั้ง TikTok นะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ก็หาซื้อมาใช้กันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: การนี้ส่งเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่อาจจะเจอปัญหาเรื่องราวของน้ำท่วมอยู่นะครับโดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกด้วยที่ต้องบอกว่าทั้งต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำนี่สุดๆเลยนะครับท่วมแบบว่ารุนแรงมากๆก็ส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับรายการพี่ฝนธนสุนทรครับหนึ่งกำลังใจเพลงฮิตที่คิดถึง
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: การเสพทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนครับชวนผู้ฟังไปเที่ยวดีกว่าแล้วเป็นทริปที่แบบไปเที่ยวฟรีด้วยกับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียนนะครับทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัล32ที่นั่งนะครับใครอยากไปเที่ยวกันไปกันนะครับ13ธันวาคมนี้ที่อยุธยาแล้วก็ที่ลพบุรีนะครับก็ลงทะเบียนง่ายๆลุ้นเป็นผู้โชคดีกันโทรที่เบอร์นี้เลยครับ02-280-7127นะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วก็ไปพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมปักหมุดที่อยู่ใน Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90นะครับแล้วทุกวันเสาร์ช่วงดีเจออยก็รอรับสายจากดีเจออยนะครับเป็นผู้โชคดีลุ้นหน้าใหม่กันนะครับก็ลงทะเบียนกันเนี่ยขอนิดนึงนะครับขอเป็นคุณผู้ฟังที่สามารถเดินเหินได้คล่องแคล่วเคลื่อนไหวสะดวกเพราะว่าทริปนี้เนี่ยเดินเยอะนะครับจะได้บอกว่าไปเที่ยวแบบสนุกแบบคล่องแคล่วเลยนะครับอ่ะก็รอไปเที่ยวกันกับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวของความกล้าหาญและความเสียสละที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจเริ่มต้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือที่แสนสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นตาตื่นใจกับปืนเสือหมอบหรือปืนอาร์มสตรองที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันประเทศพร้อมชมเรือหลวงแม่กลองเรือรบที่ปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติยาวนานที่สุดของกองทัพเรือไทยก่อนออกเดินทางต่อไปยังป้อมผีเสื้อสมุทรอีกหนึ่งป้อมปราการหลักที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: ลุยเพื่อครอบครัวพล OTลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สิบ
4: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทายาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊ยเซียนพิมเสน้ำตราโป๊ยเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโป๊ยเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: วีนรุ่งมนต์แล้วก็เนกนรุพลครับสนุกสนุกกันสำหรับหน่วยงานที่หยิบมาแนะนำการลูกทุ่งเราไทยภูมิใจเสนอหน่วยงานที่ชื่อว่าใต้โศกให้โลกฟ้อง
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสุดยอดน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
0: ใส่ใจสุขภาพดูแลสุขภาพกันดีกว่าครับแล้วก็ดูแลกันด้วยน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถขายดีมากๆในตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติครับลดการปวดข้อปวดเข่าแล้วก็มาในรูปแบบของเม็ดซอฟเจลรับประทานง่ายนะครับหลายคนได้ทานจริงแล้วบอกต่อเลยอย่างดารานักแสดงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีครับแม่อิฐดวงใจไทยการครับเจอค่ะอาการปัญหาปวดข้อปวดเข่านะครับแล้วก็มาเจอน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถครับแม่อิฐกินจริงใช้จริงมั่นใจจนมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสุภาพโอสถอย่างยาวนานนะครับและถ้าเกิดใครอยากจะดูแลตัวเองหรือว่าจะซื้ออยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากให้กับคนที่คุณรักก็สามารถที่จะจัดได้เลยนะครับในโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ90ลูกทุ่งรักไทยเท่านั้นชุดทดลอง2กระปุกทานได้1เดือนปกติ700นะครับพิเศษเหลือเพียง390หรือว่าชุดขายดี7กระปุกปกติ 2,450 บาทครับพิเศษเหลือเพียง1,090 บาทแล้วก็ชุดนี้เนี่ยได้แถมกระเป๋าสวยๆ1ใบจากสุภาพโอสถด้วยเบอร์โทรเบอร์นี้เลย0626671909นะครับแต่ว่าถ้าโตตอนนี้เนี่ยได้ส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10% ด้วยย้ำอีกทีครับ0626671909โทรได้เลยนะครับเริ่มต้นง่ายๆวันละ2แคปซูลครับดูแลอาการปวดข้อปวดเข่ากับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปี
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลล์โกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
7: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
6: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
7: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
6: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
12: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
13: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุ่มมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
14: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ

มามชิงช้าสวรรค์ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม่เรียกว่ามาสร้างความมันความม่วนความน่ารักบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเรานะครับขอบคุณอามชิงช้าสวรรค์เข้ามาด้วยนะครับที่มาร่วมสร้างบรรยากาศสนุกๆบนเวทีกันและใครที่อยากจะไปดูภาพความประทับใจย้ำอีกทีหนึ่งไปดูกันได้ผ่านทางYouTube แล้วก็ Facebook Fanpage ลูกทุ่งสแควร์ได้เลยอีกหนึ่งงานไปท้ายในชั่วโมงนี้ดีกว่านะครับงานจากพี่นางสิริพรอภัยพงศ์อยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าไปเจอกันใน Facebook Live นะครับเจอกัน Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90ครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.กับผมเทระบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยและตำรวจทลายรังพนันออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพบริหารทรัพยากรตามสถานการณ์เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมลงสงขลาบ่ายนี้ตรวจความพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้คุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานครับ
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพเพื่อติดตามการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกำชับให้ทุกเหล่าทัพบริหารกำลังพลยุทโธปกรณ์และทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะเครื่องผลักดันน้ำให้เร่งปรับย้ายจากพื้นที่ที่ระดับน้ำลดหรือภารกิจใกล้เสร็จสิ้นไปสนับสนุนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำสำหรับการเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกองทัพภาคที่4อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการโดยนำแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่มาปรับใช้เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์พร้อมแบ่งพื้นที่กำหนดหน่วยรับผิดชอบและเตรียมกำลังพลกับยุทโธปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ขณะเดียวกันจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการอุทกภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์ทางด้านการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เสี่ยงกำลังพลเครื่องมือและการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยเพื่อให้ทุกฝ่ายมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นธมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: ตำรวจภูธรภาค5บุกทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ยึดห้องพักในอาคารชุดบ้านเอื้ออาทร10ห้องรวบผู้ต้องหา15รายพบสมาชิกกว่า 1,000 คนพร้อมเงินหมุนเวียนกว่า90ล้านบาทคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานครับ
10: เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและตำรวจภูธรแม่ปิงนำหมายค้นเข้าตรวจค้นห้องพัก10ห้องภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังพบว่าใช้เป็นฐานเว็บพนันออนไลน์สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้15รายพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากจากการสอบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเดิมทำงานอยู่ที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาก่อนย้ายเข้ามาเช่าห้องพักดังกล่าวประมาณ3เดือนเพื่อทำการตลาดและโฆษณาเว็บซึ่งมีสมาชิกกว่า 1,000 คนและมีเงินหมุนเวียนกว่า90ล้านบาทโดยได้รับค่าจ้างคนละ 18,000 บาทต่อเดือนมีหน้าที่ซื้อบัญชี Facebook คนละ200บัญชีก่อนโพสต์ภาพไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวอำพรางประมาณ2ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนเป็นข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับกุมโดยมีนายทุนและผู้สั่งการอยู่ที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเร่งขยายผลติดตามจับกุมตัวนายทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
11: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบก
1: กองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5

0: ียวที่ขอคือกราบพระแม่
1: เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพลงนี้นี่ดังกระหึ่มทั่วสเตเดียมวันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เลยนะครับแม่มณีวันครับได้

นี่อีกหรือว่าเพลงไหนของศิลปินไหนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปดูกันได้เรียบร้อยแล้วผ่านทาง YouTube นะครับช่องลูกทุ่งสแควร์หรือว่าแฟนเพจลูกทุ่งสแควร์ก็ได้เช่นเดียวกันก่อนหน้านั้นมีไมค์ไทยหัวใจศิลป์ครับกับผู้บ่าวลูกติดนะครับกีตาร์นิภาพรบอบีหม่องยืนน้องกสิถอยนะครับเริ่มต้นมากับรำไพแสงทองใบสมรสหมดอายุครับชั่วโมงที่2ที่อยู่ด้วยกันต่อนะครับบ่าย 2:00 นกับ26นาที90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเดินหน้ากันต่อแล้วเพลงที่อยากจะฟังก็ยังคงถามหาได้เรื่อยๆนะครับ2ช่องทางเหมือนเช่นเคยครับ022807127ครับ SMS ก็พิมพ์ข้อความพิมพ์ชื่อเพลงมาเลย4689990

0: ว่าดูเหมือนเป็นคนในความลับนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริงของบุคคลคนนั้นนะครับก็ลองเลือกเอาเองก็แล้วกันว่าอยากเป็นคนแบบไหนในชีวิตของคนที่เรารักนะครับเก่งสยามอ้ามกนวลครับกับเขาบอกกล้าเปิดโตดอกก่อนนั้นมีแซคชุมแพกับงานที่ชื่อว่าคำแพงครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสอง
0: ส่วนวันนี้กำลังมีปัญหาเส้นผมเรื่องของเส้นผมและหนังศีรษะนะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตครับพลาดไม่ได้กับ Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะครับที่กล้าท้าให้ลองเลยด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองครับประสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันครับเนื้อ treatment เข้มข้นกลิ่นหอมใช้งานง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงามีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาเลยนะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมแล้วอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็แนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: บ่าย 2:40 นาทีครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกและแน่นอนว่า90ลูกทุ่งรักไทยของเรามีกิจกรรมที่บอกว่าสุดฮอตเลยทีเดียวนะครับจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเป็น10ปีเลยทีเดียวฉันทนาชาชาชาครับและครั้งต่อไปเนี่ยฉันทนาชาชาชาของเราจะยกความสนุกไปที่บริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชนนะครับจะไปกันในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ครับเป็นบริษัทผลิตแล้วก็จำหน่ายชุดชั้นในสตรีนะครับก็เตรียมรอรับความสนุกครับจากทีมดีเจแล้วก็ศิลปินสุดฮอตอบป้าลูกทุ่งอย่างหนุ่มเต๋าภูสินนะครับก็จะบุกไปที่บริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชนครับไปมอบการของรางวัลเงินรางวัลและก็เกมสนุกๆจากผู้สนับสนุนใจดีมากมายก็รอเจอกันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ฉันทนาชาชาชานะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกท่านเลยครับกับดีคอลเจนครีมิลเครื่องดื่ม OTสบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ๊บครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราอาหารฟ้ายาแก้ตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: รู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
6: I love Apache
7: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่ยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
10: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไวออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: ล่าสุดจากหนุ่มฮีออนกับลีโออาทิตย์กันในงานที่ชื่อว่ารักในวรรณคดีครับอย่ามาแนะนำกันนะครับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยกับไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้ใจ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้เวลาออกไปทำกิจกรรมด้านนอกหรือว่าจะนั่งอยู่ที่บ้านทำงานอะไรแบบนี้หลายๆคนอาจจะเจอปัญหายุงกัดมดกัดหรือว่าแมลงกัดต่อยแล้วเกิดอาการคันได้นะครับมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันครับกับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมีสรรพคุณบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยถ้าแล้วก็ให้ความรู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีครับหมอสารพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางนะครับนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการคันแล้วครับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยนะครับเมื่อจากการทำงานเดินเยอะหรือว่ากิจกรรมต่างๆขวดเดียวใช้ได้หลากหลายครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยนะครับหาซื้อได้ง่ายที่7-Elevenและก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: โครงการโป๊ยเซียน Go Green Together ปีที่2โดยยาดมตราโป๊ยเซียนร่วมกับ Love อันดามันติดตั้งเก้าอี้มานั่งสาธารณะซึ่งรวบรวมพลาสติกเหลือใช้จากประชาชนทั่วประเทศและได้นำพลาสติกเหลือใช้มาผลิตเป็นเก้าอี้มานั่งถือเป็นการช่วยลดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลจุดติดตั้งเก้าอี้มานั่ง45ตัวทั้งหมด4จุดในอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติสิรินาจังหวัดภูเก็ตแห่งละ10ตัวและอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่จำนวน15ตัวยาดมตราโป๊ยเซียนขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมส่งพลาสติกเหลือใช้มาอัพไซคลิ่งสร้างเก้าอี้มานั่งสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: ในช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
6: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี

เป็นงานที่พี่ชนะตามหาเข้ามานะครับนี่คือน้องพึ่งบึงสามพันกับกองไว้ตรงนั้นส่วนเพลงไหนที่อยากจะฟังมากองไว้ตรงนี้ได้เลยท่านเตือนได้ตลอดนะครับหลังไมค์อย่างที่บอกก็โทรมาฝากได้เลย022807127แล้วก็ SMS 4689990ได้เลยนะครับหลังไมค์ก็ทักทายพี่วิชานี่นางลิ้นจี่นะครับพี่หงาที่ยมราชก็มาส่งกำลังใจกันทุกวันพี่เล็กตลาดพลูแล้วก็คุณเทพที่สมุทรปราการด้วยส่วน SMS ครับใครอยากจะส่งข้อความมาทักทายกันก็4689990นะครับทักทายพี่สาวการพี่สายน้ำข้อความจากแถวๆบางรักบอกว่าฝนตกปรอยๆด้วยนะครับแล้วก็มีถามมาเพลงของไผ่พงษ์เข้ามาเดี๋ยวดูให้ก็แล้วกันแต่ละพื้นที่จงอื่นเป็นอย่างไรกันบ้างก็เล่าสวนฟังได้นะครับฝนหยุดหมดกันหรือยังหรือว่ายังมีปล่อยๆอยู่ก็เล่าสวนฟังได้ไปท้ายในชั่วโมงนี้ครับงานจากก้องเฮ้ยไร่กับดอกกระเจียวบานเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อหลังบ่าย 3 นะครับ 90 ลูกทุ่งรักไทยครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพลตำรวจโทรุฑพลเผยบริษัทเว็บพนันสามีสสสุชาดาจดทะเบียนถูกต้องในประเทศคูราเซาและเลขาธิการสมช.เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชุม IMF World Bank สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไอดีเซลเอสวิ่งไกลไกล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าสามีของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่ว่าจากการติดตามข่าวเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นโดยเรื่องแรกเป็นเรื่องของบัญชีทรัพย์สินซึ่งมีผู้ไปยื่นกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วประเด็นที่2เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์โดยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดูข้อมูลเบื้องต้นแต่ยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งหากมีใครมีพยานหลักฐานก็อยากให้เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะหากอยู่ในอำนาจของกฎหมายไทยก็จะเร่งรัดดำเนินการแต่หากเกี่ยวพันกับต่างประเทศจะต้องประสานข้อมูลก็พร้อมดำเนินการส่วนเว็บพนันออนไลน์ที่ขออนุญาตถูกกฎหมายจากประเทศกุราซาวในอเมริกาใต้อยู่นอกเขตดำเนินการของไทยแต่หากมีอะไรที่เป็นความผิดในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมพร้อมดำเนินการขอแค่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเลขาธิการสมช.เผยเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชุม IMF World Bank 2026แล้วยืนยันด้านการข่าวยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพร้อมติดตามสถานการณ์และอัปเดตข้อมูลต่อเนื่องคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลก World Bank 2026โดยระบุว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักแต่ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆส่วนด้านการข่าวขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่ากังวลโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึงมีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรอบด้านสำหรับกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าถือเป็นเรื่องปกติและเป็นความเห็นต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้การข่าวมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าวันนี้ได้มีการหารือเรื่องการดำเนินงานด้านการข่าวแล้วโดยหลังจากนี้จะมีการอัปเดตสถานการณ์ร่วมกันในแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญรวมถึงประเด็นที่ต้องติดตามในแต่ละช่วงเวลาและจะนำมาพูดคุยหารือกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อให้การประเมินสถานการณ์เป็นไปอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนี่เป็นพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ทิสดารายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel 2B เมื่อวันที่2ตุลาคม69เผยเห็นมวลน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่มวลน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากพร้อมกับพัดพาเอาดินตะกอนโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยส่วนริ้วน้ำในเฉดสีที่ต่างกันบ่งบอกถึงระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำทางนี้ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลาย
4: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ดูเหมือนด้านนอกห้องจัดก้าวเสรีรุ่งทุนนาไทยก็ฝนจะหยุดแล้วนะครับก็ขอให้หยุดบ้างแล้วกันขอเถอะจะตกอะไรกันเยอะแยะมากมายนี่หลายวันติดแล้วนะจริงๆมันก็ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับมาถึงช่วงเช้ามาถึงช่วงสายมาถึงช่วงบ่ายจนตอนนี้บ่ายสามกว่าอ่ะเริ่มหยุดลงไปแล้วนะครับก็ขอให้ฝนหยุดไปเลยก็แล้วกันอย่าไปตกเยอะแยะมากมายเลยเดินทางลำบากเปียกแฉะด้วยถนนก็ลื่นด้วยนะครับส่วนชั่วโมงนี้เริ่มต้นทักทายกันแบบสนุกๆในชั่วโมงที่3กับ90ประทุงดักไทยฮิตเจ้าไทยดังไกลทั่วโลกช่วงเวลาของน้องนะครับวันอังคารครับวันนี้6ตุลาคมนะครับเริ่มต้นมากับมอนแคนกันคุณกับแพ็กกี้สกอนรีผู้บ่าวรถแห่ลูกสาวเจ้าภาพนะครับบาบุกที่เอ็มคัมมอสกับสวยขยี้ใจครับหญิงลีศรีจุมพลกับขอใจเธอแลกเบอร์โทรครับแอนอรดีเมื่อสักครู่นี้บังเอิญมันได้อ่ะชั่วโมงที่3กับผู้ฟังที่ฟังอยู่ในทุกช่องทางนะครับ FM 90หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยใครอยู่ด้วยกันก็รายงานตัวกันได้พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ส่งรายชื่อเพลงที่อยากจะฟังกันได้โดยเฉพาะในชั่วโมงนี้ด้วยมี90ซุปเปอร์รีเควสต์อยู่นะครับเพลงไหนที่อยากจะฟังแบบด่วนๆส่งรายชื่อกันเลย022807127ส่วน SMS จองกันที่4689990

0: เหมือนฝนกรุงเทพมหานครจะเริ่มเบาบางไปอย่างที่บอกครับแต่ห้องจัด90ฤดูหนาวไทยนี่ก็หยุดแล้วนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของX ในเรื่องของเรดาร์ฝนก็บอกว่าฝนหยุดแล้วแต่ว่าเจสเรส่งความเข้ามาบอกว่ายังไม่หยุดเลยจ้าพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นบางพื้นที่ก็จะยังมีฝนโปรยปรายลงมาบ้างก็เล่าสู่กันฟังแล้วก็บอกกันได้นะครับรวมจะไปถึงระมัดระวังเรื่องของการเดินทางด้วย
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมยิ่งอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
0: สบู่สมุนไพรอิงออนครับอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง23ปีนะครับผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยและมีการผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วยสบู่สมุนไพรเองอิงออนนะครับก็มีให้เลือกหลายสูตรนะครับผิววิ่งเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวเด้งเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะและสูตรไข่มุกบัวหิมะครับผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรไพรสูตรไพรกันนะครับสูตรไพรครับเผยความกระจ่างใสด้วยพลายหอมสมุนไพรจากธรรมชาติที่ช่วยขัดผิวอย่างอ่อนโยนทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกและวิตามินอีที่ช่วยดูแลให้ผิวชุ่มชื้นคงความเนียนกระชับหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือผ่านช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนนะครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรั

0: งานจากบาวีครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าเอาที่บายใจฟังแล้วดูสบายใจจังเลยเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเออชีวิตเรามันปล่อยไปง่ายๆก็ได้อยากจะได้แบบไหนก็เอาที่สบายใจแล้วละกันนะครับงานจากบาวีในอันดับที่2ของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ถือว่าเป็น90มิวสิกมาแรงด้วย MV เพลงนี้2เดือนนี้ยอดทะลุไป4ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วบาวีเองก็บอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับยอด MV ยอดวิวนะครับแต่ว่าก็พอจากขนาดนี้เข้าไปนี่ก็สบายใจเลยนะครับเอาที่บายใจนะก็ถือว่าเป็นมิวสิกมาแรงของ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับอยู่ในอันดับที่2ด้วยรายงานชาร์ตไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ติดตามการรายงานได้ในทุกๆวันเสาร์นะครับ10โมงจนถึงบ่าย3โมงตรงในช่วงเวลาของแชทชาร์ตโชว์ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธ.ก.ส.พร้อมเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่ต้องการเริ่มต้นหรือต่อยอดอาชีพการเกษตรด้วยสินเชื่อที่หลากหลายทั้งเงินทุนหมุนเวียนการสานต่ออาชีพจากครอบครัวการพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรรวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงพร้อมสนับสนุนธุรกิจสีเขียวภายใต้ BCG Model ให้เติบโตควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจความต้องการที่แตกต่างพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกก้าวด้วยความเข้าใจธ.ก.ส.เติมทุนให้ทุกความตั้งใจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิตชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิตชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิตชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่บางที่ไม่ได้มอบแค่ความสุขแก่ผู้มาเยือนแต่ยังมอบความรู้มอบประสบการณ์ที่มีค่าสามารถนำไปต่อยอดได้ในชีวิตจริงที่โครงการลูกพระดาบสมุทรปราการตามพระราชดำริศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นห้องเรียนตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่นี่คุณจะได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีหลากหลายจากการลงมือทำจริงทั้งการเกษตรแบบผสมผสานการประมงการปศุสัตว์รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพต่างๆทั้งงานช่างงานเคหบริบาลพร้อมซึมซับแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: 90 90 Super Request

0: 90 Super Request ครับพี่สาวการถามหาเพลงนี้เข้ามาครับตากแตงชลดาเนี่ยนะในชื่อว่าเอาไปกอดหน่อยเป็นเพลงที่มาเหมาะกับคนเหงาทุกๆคนเลยนะครับ
1: 90 Super Request น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: ทุกวันนี้ครับแหมแน่นอนหลายคนอยากจะทำอะไรกินเองที่บ้านนะเวลากลับบ้านมาเหนื่อยๆอยากจะกินอะไรอร่อยๆนะครับข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับคอหมูย่างช่ำๆไก่ทอดหนังกรอบๆแค่นี้ก็แบบว่าพูดไปน้ำลายสอไปนะครับแต่ว่าของทอดของย่างจะให้อร่อยเนี่ยมันต้องมีน้ำจิ้มเด็ดๆเอาไปให้แบบถึงใจนะครับแต่ว่าจะมานั่งทำกินเองนี่ก็เหนื่อยนะคั่วพริกเองทำแจ่วกินเองรสมือไม่นิ่งทำกี่ทีก็ไม่อร่อยนะครับแต่วันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปทันทีครับมีผู้ช่วยคู่ครัวนั่นก็คือน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กขวดนี้เป็นมะขามเคี่ยวเข้มข้นรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีครับอร่อยง่ายๆแบบไม่ต้องลุ้นแค่จำไว้เลยครับเทแล้วก็คลุกจบเลยครับขวดเดียวเอาอยู่ทุกเมนูครับจะเอาไปจิ้มผัดหมักหรือว่าคลุกก็เปลี่ยนมื้อธรรมดาให้อร่อยจัดจ้านได้เลยนะครับอย่างนี้ก่อนเข้าบ้านครับก็แวะซื้อได้เลยนะครับร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณครับแค่มองหาโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มบนขวดให้ดีๆครับแค่นี้ก็จัดได้เลยนึกถึงความอร่อยนึกถึงน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กอร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: เผ็ดมากข้าวคลุกน้ำพริกตาแดงร้านเนี้ยแสบร้อนปากสะใจมาก
3: ๆเคล้าๆบ้างเหอะกินรสจัดเกินไปเดี๋ยวได้นั่งทรมานตอนบ่ายหรอก
2: โอ๊ยฉันจุกแสบกลางอกจังเลยอ่ะกรดไหลย้อนมาแล้วจะปั่นงานต่อยังไงเลยเนี่ย
3: เอาชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นฉันไปดื่มสิช่วยได้นะเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: สบายท้องเลยเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กสครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเทินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งกับยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีนะครับยาสีฟันที่มีสมุนไพรแบบเข้มข้นเลยที่เขาสรรมาแล้วกว่า12ชนิดนะครับแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับแปลงสะอาดแล้วก็ลมหายใจหอมสดชื่นนะครับใกล้แค่ไหนก็มั่นใจเหงื่อแสบหรือว่าการเสียฟันเนี่ยก็เอาอยู่นะครับลองได้เลยกับด็อกเตอร์วีครับตอนนี้หลอดละ240ครับแต่ว่าถ้าซื้อ2หลอดเหลือเพียง450บาทเท่านั้นเองก็จัดได้กับยาสีฟันด็อกเตอร์วีครับ0923524 6-8

ใกล้จะ4โมงเย็นครับบรรยากาศที่ถือว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นแสงแดดกันทั้งวันเลยมั้งเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าลงมาก็อึมครึมมาแล้วนะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาตลอดเกือบจะทั้งช่วงบ่ายเลยทีเดียวตอนนี้ก็เบาบางลงไปแล้วหวังว่าเย็นนี้น่าจะพอแล้วนะสำหรับเรื่องของฝนนะครับงั้นจากการตองทุ่งเงินเมื่อสักครู่นี้กับท่าอ้ายบ่อฮักครับก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายๆในการดูแลคุณและเกือบจะ3ชั่วโมงเต็มแล้วด้วยส่งท้ายด้วยหนึ่งงานนี้ก็แล้วกันที่ถามหาเข้ามาจากแถวๆบางรักนะครับนี่คือขอจองเป็นแรงใจปิดท้ายในการดูแลคุณจากไม้พิรมพรพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงเจอที่นี่ใหม่เหมือนเช่นเคย90ลูกทุ่งรักไทยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือแม่ของล้านช้างรับทุน 23.84 ล้านบาทพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแม่น้ำสายแม่น้ำรวกพร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านน้ำในภูมิภาคสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ B

0: วาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
1: ทั้งที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้างประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้างสำหรับดำเนินงาน2โครงการโครงการเสริมสร้างการปรับตัวของชุมชนเมืองต่อภาวะอุทกภัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกระหว่างประเทศไทยและเมียนมาและโครงการเครือข่ายผู้นำเยาวชนด้านน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคแม่ของล้านช้างรวมวงเงินประมาณ 23.84 ล้านบาทจะมุ่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำการเตือนภัยน้ำท่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านน้ำในภูมิภาคทั้ง2โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ2ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในความตกลงโดยสทนช.จะร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสทนช.จะเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและประสานงานกำกับให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนระยะเวลาและงบประมาณพร้อมรายงานความคืบหน้าและการใช้เงินทุนให้ฝ่ายจีนทราบอย่างน้อยทุก6เดือนและตรวจสอบโครงการอย่างน้อยปีละ1ครั้งนางสาวลลิดากล่าวว่าสทนช.ยืนยันว่าทั้ง2โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาศักยภาพการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำไม่มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดหรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยให้แก่ต่างประเทศกองปราบแจงตรวจศูนย์พักพิงกาญจนบุรีหลังผู้เสียหายร้องเรียนเร่งสอบครอบครัวตรวจใบอนุญาตคุณพงษ์รพีประพฤติรายงานครับ
4: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ชินยกหินผู้กับการกองบังคับการปราบปรามชี้แจงการเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยยืนยันว่าเป็นการเข้าตรวจสอบไม่ใช่การเข้าค้นเนื่องจากทางศูนย์ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสถานที่ได้ขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงจากผู้ร้องเรียนเบื้องต้นตำรวจนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายและผู้พักพิงรายอื่นตรวจสอบทั้งเรื่องการรับตัวเข้าพักการดูแลและใบอนุญาตจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.5เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่พร้อมเตรียมเรียกบุคคลในครอบครัวทั้งลูกชายลูกสาวมาสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำตัวผู้เสียหายเข้าศูนย์และการรับตัวส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงตำรวจระบุว่าจากการสอบสวนผู้เสียหายเบื้องต้นยังไม่พบประเด็นดังกล่าวขณะที่ศูนย์แบ่งผู้พักพิงออกเป็น3กลุ่มคือผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูส่วนภาพในห้องที่มีกรงเหล็กยังต้องตรวจสอบว่าใช้สำหรับผู้พักพิงประเภทใดโดยตำรวจจะให้ผู้เสียหายชี้จุดที่เคยพักเพื่อประกอบการตรวจสอบต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธนบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5777

0: คือหลุยชาติลินครับไอ้บ่อยากโง่ครับกบสุพจน์ด้วยบ่ได้หลายใจแต่ฮักหลายคนเสียดายไอ้บ่ปึกครับไอ้นินงาและไผ่วงสะทอนโยนใจถามทางครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยทุกคนเลยนะฮะแล้วก็แฟนๆเพลงที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับเนาะทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับดีเจชัดๆมาแล้ว4โมงเย็นครับถึง1ทุ่มตรงนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับชัดๆชุนกรมาประจำการอยู่ที่นี่แล้วนะจ๊ะน้าในบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับไม่ได้ทุ่งเทพมหานครเนี่ยคือจะบอกว่าตกแต่ว่าตกไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเมื่อที่ผ่านมามันตกมากเลยนะฮะเพราะว่าทำให้น้ำท่วมด้วยนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังครับทำงานเหนื่อยไหมช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่หลายๆคนกำลังจะเลิกงานรีบออกมาจากออฟฟิศเลยนะครับผมถ้าเป็นผมรีบออกมาจากออฟฟิศเลยมาหาอะไรอร่อยๆทานดีกว่าคลายความเครียดกันสักนิดหนึ่งหรืออีกหนึ่งช่องทางคลายความเครียดก็คือการฟังเพลงเพราะที่90ลูกทุ่งรักไทยนั่นเองครับส่งเพลงกันเข้ามานะคนละ1เพลงได้เลยนะฮะ4689990อันนี้ทางด้าน SMS นะครับก็มีเสาไอพอดเนี่ยส่งกันเข้ามาแล้วรวมไปถึงลังไมค์ครับ022807127นะฮะวันนี้อาจจะแปลกไปสักนิดนึงอาจจะเป็นเสียงแบบว่าอ้าวน้องบุ๋มทำไมเสียงเปลี่ยนไปนั่นคือน้องเจน้องเจมาเป็นตัวแทนแล้วนะฮะน้องเจอยู่นี้วันเดียวนะคุณผู้ฟังจ๋าอ่ะโทรหาน้องเจได้เลยนะฮะส่วนใครที่อยากจะไปร่วมนะฮะในการร่วมสนุกเล่นเกมนะครับได้รับของจากแคบิวชุดเคราติน1ชุดเนี่ยนะฮะก็โทรหาน้องเจลงทะเบียนก่อนได้เลยนะครับผม90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: ขอเพลงกับน้องเจนะขอเพลงได้แต่อย่าขอเงินน้องเจแล้วกันนะรวมไปถึงจะจัดด้วย
2: อย่าขอเงิน
0: หยอกๆกันนิดนึงฮะส่งเข้ามาครับคุณผู้ฟัง4689990ขอบคุณน้องมีนาด้วยนะฮะคนของวันพรุ่งนี้ค่ะไม่ต้องฟ้าทางท่านร้อยเอ็ดด้วยสวัสดีครับสาวนางเลิ่ง

0: ฟังเพลงนี้แรกๆเนี่ยคุณผู้ฟังผมรู้สึกว่ามีแรงฮึดอ่ะนะฮะด้วยดนตรีฮึกเหิมนะแล้วก็เสียงร้องที่แบบว่าคือเป็นน้ำเสียงที่ให้กำลังใจมากๆนะครับน้องแพรชนะนั่นเองกับเพลงขึ้นก่อนเพลงหน้านี้นะฮะก็จะเป็นกำลังใจที่เธอไม่รู้นะครับจากเสถียรทำมือด้วยนะครับน้องผมว่าช่วงนี้หลายๆคนก็กำลังลำบากนะครับไม่ว่าจะเป็นกับเรื่องราวต่างๆนะครับหาเงินก็ยากนะฮะหรือภาระเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยมันเป็นวงจรของชีวิตซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนต้องเจอกันกับประสบปัญหาแบบนี้กันแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนสู้ๆถ้าผ่านจุดนี้ไปได้แต่ละวันคุณนั่นแหละคือชัยชนะเลยนะครับอ้าวแฟนๆครับเสียก้าวก็มาเก็บความไหลใจไปใช้ที่อื่นอันนี้บอกใครฮะ ขอเพลงใช่ไหมโอ้ได้เลยได้เลยนะครับขอเพลงแล้วก็ฟังเพลงนี้ดีๆด้วยนะฮะคุณก้าวนะ ขอบคุณโอ้โหตายแล้วน้องเจต้องมากับพี่จัดบ่อยๆนะตอนนี้สายไม้แล้วคุณผู้ฟังครับมีนี่สาย2ครับผมอกพ่อห้างนะครับแล้วก็คุณวรวิทย์อ้อมน้อยใช่ไหมฮะเอกราชสุวรรณภูมิด้วยนะครับแล้วก็พี่เมียวเหมียวบางแคครับบอกว่าขอถนนค้นฝันด้วยของตั๊กแตนค่ะนะครับพี่นุ่มมหาชัยครับจดหมายฉบับสุดท้ายนะครับแล้วก็ยังไงยมราชด้วยให้กำลังใจดีเจอุ้ยน่ารักจังเลยผมอกพ่อห้างด้วยอุ้ยยังไงอกหักอยู่แล้วฮะนี่หายังจะองค์หักอยู่แล้วฮะพี่วิชัยบางบอลครับนะของเต้ายองถีบบอเป็นด้วยนะฮะแล้วก็พี่สุภาพรทางด้านสำโรงด้วยนะครับเนาะรักสถานหลานย่าโมจากท็อปนารากรด้วยอุ้ยต้องท็อปตัวจริงหล่อเนาะคุณผู้ฟังเนาะไปชมคอนเสิร์ตย้อนหลังกันได้นะคุณผู้ฟังที่แฟนเพจของลูกทุ่งสแควร์นะครับลองไปชมคุณผู้ฟังเพราะว่าอาจจะมีคุณอยู่ในนั้นก็ได้นะฮะหน้าแบบมีความสุขตอนไหนเนี่ยกล้องนี่จับตลอดเลยนะครับอ่ะช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าครับนะฮะอยากเข้าสินเชื่อได้ง่ายนะครับในระบบนะครับการกู้ที่มั่นคงนะครับแหล่งเงินทุนในระบบนี่ต้องนี้เลยฮะธนาคารออมสินครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ฮะธนาคารออมสินช่วยคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบครับเพื่อเป็นเงินทุนในการหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดเนี่ยคุณผู้ฟัง 50,000 บาทนะครับแล้วก็ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนด้วยไม่ต้องใช้หลักประกันครับด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนนะครับหรือ effective rate นะครับ 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนนะครับทบทวนวงเงินทุกปีด้วยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่มียอดเงินที่มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินนะครับตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ครับถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th ครับและ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับสำหรับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดครับสามารถกดรับสมัครสินเชื่อผ่านแอปสินแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย GSB Contact Center 1115ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับอากาศดีเนาะคุณผู้ฟังตกแบบนี้นะกรุงเทพมหานครไม่เอาไปมากกว่านี้นะขี้เกียจเอาเรือเอารถไปเป็นเรือเอา4689990ครับเหลือ1เพลงนะจ๊ะส่งมาเลย

0: คำหนึ่งที่บอกว่าไม่มีวันพรุ่งนี้แล้ว
1: ไม่จริงครับมาถึงทุกวันนี้นี่ต้องมีวันพรุ่งนี้อีกนะ ลุกขึ้นนะฮะแล้วเดินต่อไปนะฮะให้ผ่านไปให้ได้นะครับเนาะนี่แหงลุกขึ้นลุกได้ไหมลุกไม่ได้ไม่ได้เหรอครับไปปวดเข่าโอ้ยลุกไม่ได้ลุกค่อยๆลุกครับเออหรือถ้าใครมีอาการปวดคอปวดเข่าก็นี่คุณผู้ฟังครับน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถหลายคนทานแล้วหลายคนนะครับได้ลองแล้วคือดีขึ้นจริงฮะ
2: สุดยอดน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
0: เอาอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครไม่ได้ลองเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าอาการปวดข้อปวดเข่าเนี่ยดีขึ้นแล้วเวลารับประทานเนี่ยคุณผู้ฟังรับประทานง่ายนะเพราะว่าเม็ดซอฟเจลที่แบบกินเข้าไปคือไม่รู้สึกเลยอ่ะคุณผู้ฟังทานง่ายมากๆและน้ำมันงาดำลำข้าวครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาตินะฮะแล้วก็กำลังได้รับความนิยมอย่างดีมากๆเลยนะฮะทั้งงาดำและน้ำมันลำข้าวคู่นี้ถือว่าเป็นคู่หูที่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยนะโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าโปรชุดทดลองเนี่ย2กระปุกทานได้1เดือนเนี่ยนะครับปกติ700บาทพิเศษเพียง390บาทเท่านั้นฮะชุดขายดีฮะ7กระปุกราคา 2,450 บาทตัดไปเลยฮะพิเศษเพียง 1,090 บาทเท่านั้นครับแล้วก็แถมกระเป๋าสวยๆ1ใบด้วยจากสุภาพโอสถว้าวลดอีก 10% นะสำหรับแฟนๆที่โทรมาตอนนี้จากแฟนรายการ90ลูกทุ่งรักไทยเอ้า0626671909นะครับจดทันไม่เอ่ยอีกรอบนึงนะ0626671909รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% นะรีบโทรด่วนๆเลยนะคุณผู้ฟังเริ่มต้นง่ายๆวันละ2แคปซูลครับลดอาการปวดข้อปวดเข่ากับน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปีแล้วครับ
3: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติ
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
5: ฉันธนาชัชชา
6: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
4: ้มาเติมเต๋าภูศิลป์อบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
7: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่
8: ที่บริษัทซาบีนาจำกัดมหาชน
4: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
9: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊ปส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
10: เงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
13: คุณบ่มีใจครับฝนธนา

0: ดูแล้วเหมือนยิ่งอกหักยิ่งดีใจเนี่ยลาเนี่ยยิ่งอกหักยิ่งแบบว่ามีความสุขนะฮะคนบ่มีใจครับพี่ฝนธนสุนทรนะครับรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ครับตอนนี้ในช่วงแคบิวเคราตินครับอยู่ในสายกับเราแล้ว
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่สุวรรณา
3: ค่ะ
0: พี่สุวรรณาเราเคยเจอกันใช่ไหมครับ
3: เคยเจอค่ะ
0: เคยเจอใช่ไหมแต่ผมยังจำไม่ได้เลยพี่สุวรรณาตอนนี้มีนาอยู่ประมาณ10คนนะครับพี่สุวรรณาฟังอยู่แถวไหนครับ
3: เคยไปที่อนุสาวรีย์ค่ะถ่ายรูปกับดีเจชัดๆด้วย
0: จริงเหรอครับ
3: จริงค
0: ่
3: ะ
0: ถ้างั้นทักมาในเฟซหน่อยนะโอเคไหม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: วันนี้พร้อมหรือเปล่าสำหรับสโลแกนของเรา
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วจริงๆขออนุญาตแป๊บหนึ่งจริงๆแล้วผมยาวหรือผมสั้นครับ
3: ผมสั้นค่ะ
0: ผมสั้นที่ผมตรงบ่าไหมฮะใช่ไหมพี่นาใช่ไหม
3: ผมซอยค่ะ
0: ผมซอยไหนซอย9ซอย8ฮะ
3: ป้าแป๋ว
0: ป้าแป๋วจบ จบแล้วค่ะจบแล้วนะฮะเอ้าป้าแป๋วมาเลยฮะสโลแกนของเราเริ่มเลย
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
0: ถูกต้องเลยนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาไปเลยชุดแคบิวเคราตินนะครับ1ชุดขนาดทดลองนะครับคือทดลองปุ๊บแล้วเนี่ยอย่าลืมนะลงเฟซลงอะไรด้วยเพราะว่าคืออยากให้เห็นผลจริงๆนะครับแล้วอย่าลืมบอกต่อด้วยนะ
3: ได้ค่ะ
0: ได้เลย
3: น้องที่ทำงานนี่ก็ซื้อใช้อยู่แล้วค่ะ
0: จริงเหรอ
3: จริ งค่ะ
0: โอ้ยน่ารักที่สุดเลยนะฮะอ๋อขอบคุณมากๆครับป้าแป๋วเดี๋ยวเราจัดเพลงให้นะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ดีค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ฟังครับถึงบอกว่าการดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้านะฮะถ้าพูดถึงหัวเนี่ยก็ต้องเส้นผมก่อนเลยนะครับเนาะอยากมีผมสวยนะฮะต้องชุดแคบิวเคราตินนะครับนะฮะซื้อหาซื้อได้เลยนะฮะหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิวได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับช่องทางออนไลน์ก็มีนะของแคบิวนะครับยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินครับ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
0: อย่าลืมนะจ๊ะลองใช้แล้วบอกต่อด้วยนะฮะกับแคบิวเคราตินเดอร
1: ์แคบิวชุดเคราติน
4: ผมเสียหนักเกินเยียวยามีวิธีไหนจะช่วยได้บ้างไหมคะ
5: ลองหมักธรรมชาติไหมล่ะคะอยากผมนุ่มลื่นใช้โยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งลดหนังศีรษะมันใช้น้ำมันมะกรูดคั้นสดหรือลดผมฟูใช้น้ำมันมะพร้าวหมักสัปดาห์ละครั้งค่ะ
4: ไม่มีเวลาทำหรอกค่ะ
5: งั้นทางลัดด่วนจีเลยค่ะขอแนะนำแคร์บิวแฮร์เซรั่มเคราตินแค่ลูบก็ซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันโดยไม่ต้องล้างออกแคบิวแฮร์เซรั่มเคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
6: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
9: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
10: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระ นาลายและพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดิน
11: เที่ยวฟรีฟรีฟรี
12: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-280-7127ครับ
13: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
14: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
15: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
16: อยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0: ไก่ลองเป่าคาถาดูนะพี่ไก่นะอมเพียงคาถาอะไรเนาะอมเพียงนะฮะเอาไปพักฟังข่าวกันสักครู่ครับเดี๋ยวใครจองเพลงไว้เนี่ยชั่วโมงหน้าทั้งต้นชั่วโมง4เพลงจัดให้เลยนะจ๊ะ
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา17 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 ปี
7: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 ปี
7: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของบี

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นายกนำถกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเผยโอนเงินเยียวยาแล้ว600กว่ารายสั่งปลัดมหาดไทยประสานธนาคารออมสินจัดเจ้าหน้าที่โอนเงินเพื่อความรวดเร็วย้ำตรวจสอบขั้นตอนให้จบที่ปภ.อย่าซ้ำซ้อนกำชับเฝ้าระวังภาคใต้10วันอันตรายกาดอย่าตกระวังฝนตกหนัก 4-14 ตุลาคมนี้วราวุธเร่งรัดสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมพบสถานประกอบการได้รับผลกระทบแล้วกว่า 4,500 รายมูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมเร่งช่วยกลุ่มเสียหายหนักทั้งพักหนี้สินเชื่อฟื้นฟูและซ่อมเครื่องจักรขณะเตรียมหารือค่ารถยนต์ออกโปรโมชั่นช่วยลดค่าซ่อมรถจมน้ำให้ประชาชนรัฐบาลระดมครูนักเรียนนักศึกษาอาชีวะประจำศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์และจุดบริการ57แห่งในพื้นที่อุทกภัยให้บริการซ่อมฟรีช่วยลดภาระประชาชนหลังน้ำลดปราจีนบุรีแจ้งเตือนพบคราบน้ำมันในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลห้วยว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์ขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสด้านกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันเร่งควบคุมต้นต่อคราบน้ำมันและสารปนเปื้อนป้องกันการแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมกรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกลาโหมกำชับเหล่าทัพบริหารทรัพยากรตามสถานการณ์เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมลงสงขลาบ่ายนี้ตรวจความพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้6ตุลาคม2569กรมชลประทานยันเขื่อนหลักยังมีช่องว่างรองรับน้ำไม่กระทบกทม.ภาคกลางพร้อมบริหารจัดการรับมือฝนรอบใหม่11ตุลาคมนี้กรมปศุสัตว์เร่งขนย้ายฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีคาดวันนี้ดำเนินการได้ประมาณ 1,400 ตัวและอาจแล้วเสร็จทั้งหมดภายในพรุ่งนี้พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อดูแลสุขอนามัยพื้นที่โดยรอบตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนผ่านรายการดังพบห้องพักและเตียงนอนถูกติดตั้งกรงเหล็กล้อมลวดหนามหลายจุดด้านอธิบดีสบส.เผยผลตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีมีผู้ป่วยจิตเวชถึง92รายชี้เตียงกรงห้องขังตามมาตรฐานไม่มีหากพบมีการกักขังหน่วงเหนี่ยวสั่งปิดแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยข้อมูลเว็บพนันออนไลน์ของสามีของไอเดียสุชาดาสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศกุราเซาเกาะเล็กๆในทวีปอเมริกาใต้อยู่นอกขอบเขตอำนาจของไทยชี้หากมีเบาะแสโยงสแกมเมอร์แจ้งข้อมูล DSI ได้เลขาธิการสมช.เผยเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2026แล้วยืนยันด้านการข่าวยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพร้อมติดตามสถานการณ์และอัปเดตข้อมูลต่อเนื่องนายกเผยกรณีกาฬโรคจากรัสเซียยันกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการรับมือเฝ้าระวังเตรียมพร้อมด้านเวชภัณฑ์ด้านองค์การอนามัยโลกยืนยันมีความเสี่ยงในระดับต่ำหลังเจ้าหน้าที่เทคนิคในรัสเซียเสียชีวิตจากเหตุเชื้อรั่วไหลในห้องปฏิบัติการโดยทางการรัสเซียยืนยันคุมสถานการณ์ได้แล้ว
8: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5720

0: คือเสียงจากเต่าผู้สินครับดอกจานบานบานเหมือนหน้าชัดๆเลยบานเหมือนกาด้งเลยนะครับพูดถึงน้องเต่าผู้สินครับนี่นะฮะเดี๋ยววันศุกร์นี้เนี่ยวันที่9ตุลาคมนะฮะจัดก็จะพาน้องเต่าเนี่ยไปที่บริษัทซาบิน่าจำกัดมหาชนด้วยนะครับไปให้สาวๆนี่ได้กรี๊ดกับกิจกรรมสันทนาชัชชาครับนะฮะเราไปมอบความสุขความสนุกสนานนะครับพร้อมผู้สนับสนุนที่ใจดีของเราไปแจกของแจกรางวัลอีกเยอะเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณน้องเต่าด้วยนะครับเดี๋ยววันที่9นะครับแฟนๆชาวบริษัทซาบิน่าเจอกับน้องเต่าแน่นอนกับกิจกรรมสันทนาชัชชานะครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: โอ้โหต้องบอกว่าเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานนะเนื่องจากการใช้ชีวิตเร่งรีบเห็นนอนเช้าไงครับคุณผู้ฟังครับยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้ทำอะไรเลยวิ่งกันซะแล้วนะฮะกรุงเทพมหานครของเราหนึ่งเลยความเครียดสูงด้วยกินอาหารก็ไม่ตรงเวลาเนาะกินมื้อดึกและกินเผ็ดอาหารรสจัดเนี่ยอยากห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนแม่คุณผู้ฟังครับเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกนะครับโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ครับช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคนะครับเพื่อดูแลเขาเรียกว่ากระเพาะอาหารและลำไส้ของเราด้วยนะครับยิ่งนะมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากๆยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นด้วยช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อเรื่องการขับถ่ายก็ช่วยได้นะครับยังมีวิจัยว่าช่วยให้อาการกรดไหลย้อนของเราดีขึ้นนะชาหมักโคมุชะวีเลเกนมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงวีเลเกนไปหาซื้อก่อนนะช่วงนี้ไม่ค่อยย่อยเลยนะครับเรื่องจริงนะอากาศดีเนาะคุณผู้ฟังครับขอใจกันหนาวจากสาวอวยพรเนี่ยขอเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศจริงๆเลยขอบคุณพี่กายเด็กกันเพิ่มเติมครับเสียก้าวกำแพงเพชรพี่โจมิเตอร์ด้วยก่อนออดทุ่งทองมาแล้วแล้วก็พี่แอปเปิ้ลทางเชียงใหม่ด้วยครับสวัสดีพี่แอปเปิ้ลนะกอดคนนอกใจจากไม่บอกชื่อบอกรักก็ได้นะฮะถ้าไม่บอกชื่อเนี่ยขอบคุณพี่วิชานางลิจีเพิ่มเติมด้วยครับอ่ะหลังไมค์เป็นน้องเจครับและ SMS 468-9990

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน

ที่คิดถึงครับสาวทอผ้าไหมนึกภาพออกเลยนะช่วงนั้นสาวทอผ้าไหมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพลงประกอบละครนะครับเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วจะบอกว่าเป็นละครตอนดึกใช่ไหมฮะแต่ว่าประมาณ2:30 น.เนี่ยเขาเรียกว่าเออนะฮะออกอากาศแล้วคราวนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยรถก็จะว่างหน่อยนะช่วงนั้นจำได้เลยว่ารถว่างเพราะว่าละครเรื่องเนี้ยดังมากนะครับรีบกลับบ้านไปดูละครเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันยุคการมันเปลี่ยนไปเนาะนะฮะก็สามารถดูย้อนหลังได้ครับเอาเพลงฮิตที่คิดถึงครับสาวทอผ้าไหมจากมณีมุกดาครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาคมเม็ดตรา

0: ไปห่อกับหนึ่งช่วงนี้ครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆ อย่างที่บอกกันไปครับมันจะมีเขาเรียกว่าคนกลุ่มหนึ่งเขาเรียกกลุ่มคนบางคนนะฮะก็เป็น 1% ต่อคนนะครับที่จะกินอะไรแปลกๆกว่าคนอื่นที่เจสซัสเนี่ยก็จะมีด้วยนะครับเขาเรียกว่าชอบกินเผ็ดแต่ไม่ชอบกินพริกหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมกินเผ็ดแต่ไม่กินพริกแตกต่างกันนะคุณผู้ฟังกินเผ็ดก็คือนำพริกเนี่ยมาใส่อย่างเช่นกะเพราหมูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใส่พริกเนี่ยเราก็ทำให้มันเผ็ดผัดเสร็จใช่ไหมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาทานแต่ไม่ทานพริกครับจะเอาแค่ความเผ็ดของรสชาติมันเท่านั้นเองนะครับอย่างเพื่อนชัดๆเนี่ยชอบไข่ดาวนะครับแต่ชอบไข่ดาวสุกข้างในข้างนอกไม่สุกประมาณเนี้ยแล้วไข่ขาวไม่สุกจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย หรือผัดกะเพราไม่ใส่ใบกะเพราอย่างเงี้ยก็คืองงๆอยู่นะฮะแต่ว่าช่วงเย็นๆเนี้ยขอให้ทานข้าวให้อร่อยด้วยนะคุณผู้ฟังครับนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกกันไปว่าหน้าฝนเนี่ยแบคทีเรียสิงโซปกต่างๆก็จะมาปนเปื้อนกับอาหารที่เราทานเพราะฉะนั้นกินร้อนๆกินช้อนกลางดีที่สุดนะครับผมอ่ะช่วงนี้มาดูแลตัวเองกันบ้างดีกว่านะฮะเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มส้มเกาหลีตั้งคุยจับครับ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีนะฮะไม่จำเป็นต้องแพงครับคุณผู้ฟังกับเครื่องดื่มส้มเกาหลีตั้งคุยจับตรา GSD นั่นเองนะครับที่นำคุณค่าของสมกุลีตั้งกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายครับเข้าถึงได้ทุกวันและคุณจะรู้ว่าสมกุลีตั้งกุยจับต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปอย่างไรครับหาซื้อเครื่องดื่มสมกุลีตั้งกุยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับและวันนี้ฮะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะเครื่องดื่มสมกุลีตั้งกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติใดก็ได้นะครับรสชาติใดก็ได้อย่าทิ้งฝาครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มสมกุลีทั้งคุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีนะฮะกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะจ๊ะนี่ฮะคุณผู้ฟังครับพูดถึงในเรื่องของลูกทุ่งสแควร์ที่ผ่านมาดีกว่านะฮะหนึ่งสาวคนนี้น่ารักมากเอนเตอร์เทนดีมากไปแสดงที่ไหนเนี่ยมีแต่รอยยิ้มจากแฟนๆนะครับจำจังครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์

0: ่จำเป็นต้องง้อใคร
1: แจ่มแจ้งครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์เข้าไปชมคอนเสิร์ตย้อนหลังกันได้นะคุณผู้ฟังครับที่แฟนเพจของลูกทุ่งสแควร์จ้ะครับแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังครับที่แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์นะครับก็จะมีนะฮะหลากหลายคลิปเลยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยและที่สำคัญนะครับโดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะครับเนาะจะได้ฟังเพลงเพราะๆตลอด24ชั่วโมงดาวน์โหลดกันเลยแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับ
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย

0: โอสด
1: เทสอะลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสพระอัจฉริยภาพที่ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมและความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากมายที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่9ช่วยลัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น30เท่าถือเป็นโครงการที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ชาวสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่แสนงดงามของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดยาวสุดสายตาพร้อมพักผ่อนหย่อนใจในสวนสุขภาพลัดโพเพลิดเพลินกับการเดินเล่นปิกนิกปั่นจักรยานได้ตามใจชอบท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวสุดร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
5: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เรื่องป้อง

ีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

รักไทยภูมิใจเสนอครับคุณผู้ฟังนะครับพ่อเอ๋น่ารักน่ารักมากๆเลยนะครับนะที่ลูกทุ่งสแควร์ของเรานะครับพ่อเอ๋เนี่ยนอกจากจะร้องเพลงเพราะแล้วล่ำมวลแล้วยังมีที่บอกว่าความน่ารักนะฮะของอีกหนึ่งศิลปินคนนี้แน่น้องเต้ายองนะฮะน้องเต้ายองมากับพ่อเอ๋ทีไรเนี่ยความฮาบังเกิดขึ้นทุกทีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะพูดถึงน้องเต้ายองเนี่ยตัวจริงน่ารักมากๆเลยนะครับจิบบ๊อบปินไปชมสดย้อนหลังกันได้ครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่แฟนเพจของลูกทุ่งสแควร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อ

พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย

0: นี่จันนี่ประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
1: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
0: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
1: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
0: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
4: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เสร็จ
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
8: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวอ้อยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไว้อ่อยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: เป็นว่าไปเข้าลบต้องศาสตร์กันแน่จักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อจะกลับมามวนกันต่อนะครับเนาะอย่าลืมทางด้านเฟซไลน์ด้วยนะครับอีกสักครู่นึงเสร็จก็จะไปเฟซไลน์ที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90ฝากไปเว้านะเว้าจากกันได้เด้อพี่น้องเด้อ
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

บาแสดงเป็นหนาจังไหนพี่น้องครับเป็นหนาคือดีเจชัดๆบอหนาผู้จบผู้งามผู้หล่อใครนี่คือเสียง4เพลงฮิตเพลงดังครับมันมวนกันที่เก้าสิบลูกทุ่งรักใช่ในชั่วโมงที่3กับดีเจชัดๆเด้อพี่น้องพาฟอนกันแน่จักหน่อยใครความเครียดสะดอกบ้าเนาะพี่น้องอ่ะนะครับไปกับ1เพลงฮิตเพลงดังจากสาวเสียงพิณจินตลาภูลาภครับรักสลายดอกฟ้าบานครับ

เอาที่บายใจอยากทำอะไรก็ทำได้เลยนะฮะบายใจแบบไหนก็จะบายใจได้เลยนะครับอยากจะบายตรงไหนโอ้ยมันคนละเรื่องเลยพี่น้องครับเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าขึ้นดนตรีอินโทรมาเนี่ยคือแบบชัดๆเองต้องลุกขึ้นมา

0: 90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ2
1: นะครับถ้าสบายใจมากกว่านี้คุณผู้ฟังครับแต่ว่าน่าจะเครียดแล้วล่ะเพราะว่าหลายๆคนก็อยากได้นะครับอยากได้อะไรคุณผู้ฟังครับอยากได้แท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทรถคันนี้มูลค่ากว่า 500,000 บาทใครก็อยากได้โดยเฉพาะพี่ๆแท็กซี่รอลุ้นกันนะฮะ
0: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: คุณผู้ฟังครับแท็กซี่สโมสรเนี่ยนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก็คือไอชินนะครับไอชินเขาใจป่าใจปั้มมากรักมากจริงๆนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่าการที่ให้กำลังใจนะครับพี่ๆแท็กซี่เยอะขนาดนี้พี่ๆแท็กซี่ครับนะฮะเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยและให้กำลังใจไอชินด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอคติกตามตัวแทนจำหน่ายต่างๆเนี่ยอย่าลืมขอใบเสร็จด้วยนะครับใบเสร็จแบบที่มีชื่อร้านหรือมีตราประทับของร้านก็ได้นำมาที่งานแท็กซี่สโมสรนะครับมาลุ้นรับของขวัญชิ้นพิเศษกับไอชินภายในงานด้วยจะบอกว่าของพรีเมียมมากๆเลยนะครับและรถแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทเนี่ยใครจะได้ไปต้องมาลุ้นกันด้วยนะฮะนะส่วนกิจกรรมนะฮะจะเกิดขึ้นวันไหนนะฮะเดี๋ยวตอนนี้กำลังประชุมอยู่ว่าความยิ่งใหญ่อลังการจะเป็นแบบไหนแต่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะฮะพี่ช้างโอ้ไว้ก่อนนะจ๊ะนะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับไอชินเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ครับคุณผู้ฟังมี SMF แบตเตอรี่ให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกันครับ EFB แบตเตอรี่พลังเสถียรรองรับระบบ Stop Start ทนทานเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองนะครับ AGM แบตเตอรี่ครับพลังมั่นคงทนทานรองรับระบบ Stop Start ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานด้วยแบตเตอรี่3รุ่นนี้เนี่ยไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ครับเพราะฉะนั้นหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ Facebook ไอชินอัฟเจอร์มาร์เก็ตไทยแลนด์นะครับและพี่พี่แท็กซี่รุ่นแท็กซี่ปันสุขรุ่นเงินรางวัลอีกมากมายนะฮะครั้งต่อไปนี่เป็นครั้งสำคัญแล้วนะครับในการที่เราจะหาผู้โชคดีมาเป็นเจ้าของรถแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนี้ติดตามที่90ลูกทุ่งรักไทยครับ
0: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: คุณเห็นชุดของพ่อวีรพงษ์วงศิลป์ไหมพี่น้องพี่น้องสวมเพิ่นสิปักได้นี่ไซคนโอ้ไซคนใช่คนกี่คนปักเบื้องขนดูนะทั้งสองขางพี่น้องนักปานใดสุดงามปานใดพ่อวีรพงษ์วงศิลป์นี่คือหัวหน้าผู้ก่อตั้งนะครับวงหมอลำศิลปินภูไทยนั่นเองครับ

0: ินจังหวัดลำเพิ่นครับพี่น้องฮักสาวเสริมสวยกับมักเมียเขาจากพ่อวิรพงษ์มงศิลและไอ้มนแค้นครับอยากให้ไอ้มนแค้นขึ้นเวทีต่อบ่พี่น้องครับเพิ่นอยากโทรหาเขาเจ้าก่อนนะเขาจะว่างหรือไม่ว่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะฮะเพราะว่าเขาก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับเช่าลูกทุ่งสแควร์นะฮะได้มีกำลังใจในการเหตุงานโดยการมาเติมพลังด้วยนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยและลูกทุ่งสแควร์นั่นเองลองเข้าไปเบิ้งพี่น้องครับคอนเสิร์ตบักเบิ้งผู้ใดเสิร์ชไปเลยนะฮะหรือว่า YouTube ก็ได้นะฮะลูกทุ่งสแควร์โอ้ยล้ำหน่อยนึงพี่น้องเกียบหันใจบ่ออกนะครับเอาใครที่อยากไปเที่ยวกับเราครับไปที่ลพบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานที่เที่ยวเยอะมากๆเลยคุณผู้ฟังครับกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ไปลงทะเบียนกันก่อนได้เลยนะ
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: แฟนแฟน FC 90ลูกทุ่งรักไทยครับยาดมตาโป๊เซียนฮะอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับเที่ยวทริปนี้เนี่ยจะบอกว่าฟรีตลอดทริปด้วยนะครับกับลูกทุ่งฮอลิเดย์เปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามครับจำนวน32รางวัลวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะฮะโทรลงทะเบียนก่อนเลยนะครับในด้านหลังไมค์ตอนนี้น้องเจว่างอยู่นะครับ022807127นะครับเข้าไปแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้ไปที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90นะฮะแฟนเพจที่จัดไลฟ์อยู่ตอนนี้เองนะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนครับนะใต้โพสต์กิจกรรมลูกทุ่งฮอลลีเดย์นะฮะแล้วทุกวันเสาร์11โมงเป็นต้นไปครับช่วงดีเจออยเนี่ยก็รอลุ้นนะครับดีเจเรนดอม1ผู้โชคดีเพื่อเปิดแผ่นป้ายหน้าใหม่ถ้าเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลลีเดย์เป็นผู้โชคดีได้เที่ยวฟรี1ที่นั่งครับไปลงทะเบียนกันเลยนะครับตอนนี้นะอ่ะเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โป๊ยเซียนครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตาโป๊ยเซียนแต่แบรนด์โป๊ยเซียนยังมีพิมพ์เส้นน้ำตาโป๊ยเซียนซึ่งมี3แบบด้วยนะครับทั้งขวดแก้วโลออนและสำลีพิมพ์เสร็จน้ำตาโป๊ยเซียนครับมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรช่วงนี้อาการเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณผู้ฟังอย่าลืมพกไว้ด้วยนะครับกับยาดมตาโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันครับอ่ะถึงเวลารับสายหน้าใหม่แล้ว022807127 90 Super Request ใครโทรติดก่อนคนนั้นเป็นผู้โชคดีครับ
2: เล่าข่าว90
3: หนุ่มโจยมนินสุดทึ่งพระเอกมานะชัยสาวน้อยลำเพลินโชว์เรตติ้งพุ่งกระฉูดหล่อราศีจับไปทุกวันล่าสุดมานะชัยเผยชุดโชว์ฤดูกาลใหม่เหมือนคาวบอยใส่หมวกหล่อเท่มากๆไม่เท่านั้นมาลัยออนไลน์เปิดฤดูกาล25ตุลาคมนี้ยอดพุ่งจ่อล้านแรกแตกแล้วค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
10: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทปให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
11: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: 90 Super Request
0: 90 Super Request ครับ1สายหน้าใหม่อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับผมเอาสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
0: โอ้ใครครับใครครับเนี่ยใครครับ
14: แคทครับ
0: โอ้คุณแคทที่คุณดั้งแหมบๆใช่ไหมครับ
14: ว่าแหมบนะครับ
0: เอาว่าแหมบดีครับพูดได้ว่าเจ้าแหมบ
14: อ๋อมันมีมิตรดิจิทัลละวาผม
0: แม่เขาซากันไหมครับ มันหัวรอผมได้ยินเสียงหัวรอจากแฟนๆครับเนี่ยโอ้ปลื้มใจมากๆเลยคุณแคทกับคุณแคทน้ำท่วมบ่ครับ
14: บ่ท่วมหรอกครับ
0: อืมแต่ท่วมใจใช่ไหม นั่น ถึงใจเฮ้ย
14: ปั่นชิดไอ้ชัดๆปทุมท่วมบ่ครับ
0: โอ้ยอย่าให้เว้าอืมเกือบหัว
14: เยี่ยมว่ะ
0: อีหลีบางมองนี่คือท่วมหัวเลยแล้วอืมปทุมธานีนี่เป็นเขาเรียกเป็นสายคลองนะครับมีน้ำอยู่แล้วเนาะอืมนะครับเนาะเอาคุณแคทมือหนีขอเพ่งอะไรกว่าละเมนว่าบ
14: ่ครับละเมนว่าออกโครงการละไม้หันษาครับ
0: อืมละเมนมาเจ้านั่นได้แฟนใหม่ไป
14: โอ้บ่มีหรอกครับสดคือเก่าล่ะครับ
0: สดคือเก่าเอาสดไปตลอดเด้อโอเคบ่
14: คร
0: ับ
14: โอเคคร
0: ับ เอาปรึกษาได้โดยเฉพาะคนโสดเนาะอยากมีอะไรเคล็ดลับอะไรที่แบบจีบสาวได้ดีมาบอกชัดๆได้เลยมีเคล็ดลับดีๆมานะจ๊ะคุณแคทคอยมีเคล็ดลับเด้อืม
14: แบบใดครับ
0: แบบใดครับแบบใดสิบ่เดี๋ยวสิบอกเอาว่าเพลงนี้มอบให้ทางไหนแน่ครับ
14: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังเกาที่ลูกทุ่งรักไทยเลยครับ
0: โอ้โ
14: หทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
0: นั่นขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวเปิดให้เลยครับสวัสดีครับคุณแคทครับ
13: 90 Super Request
0: เราบ่ได้เมียบหรอกพี่น้องค่อยว่าเองนี่ล่ะมักเสียงหัวเนาะพี่น้องโอ้มีความสุขหลายๆคันอยู่กับจัดๆบ่หัวนี่พี่น้องไปนั่งสมาธิได้เลย

0: ชอบคนที่ฝึกอีสานเนี่ยภาษาอีสานคนภาคกลางอย่างเงี้ยสดกระด้อกระเดี้ยเนี่ยเขาพูดได้แปลกดีนะครับสดไม่มีตัวอย่างดีกว่ากลัวจังเลยนะฮะคุณสายน้ำไม่กลับครับบอกว่าน้องชัดๆพี่ได้ดีพี่ดีใจด้วยหมายถึงตัวพี่เองใช่ไหมพี่สายน้ำผมก็ดีใจด้วยนะฮะโอ้บอเมนเพ่งบอกเอ้ยคิดถึงนะครับคุณหมูเด้งคลอง2นะครับเวลาตัวน้ำเนี่ยโอ้น่าจะเด้งหน้าดูเลยนะครับคุณไก่ในการบอกว่าคุณแคทอย่าถามชัดๆนะครับตอนนี้ชัดๆเองก็ยังหาไม่เจอเลยแหมเอากับเขาซะด้วยนะคุณไก่ครับนี่คือ90 Super Request ครับใครอยากติดสายหน้าใหม่แล้วพูดจาสนุกในช่วงนี้นะครับหรือขอเพลงแบบว่าด่วนๆก็90 Super Request ในช่วงนี้กับชัดๆจุลกรครับช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะ
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้เรื่อง

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นอ่ะไปทำอะไรมาหรอ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
1: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
2: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
1: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์

0: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
1: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
2: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช็อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราตินแน่นอนล่ะครับคุณผู้ฟังถ้าผมสวยปุ๊บยืนหนึ่งไปเลยนะจ๊ะจะบอกว่าแชมพูเคราตินเนี่ยคุณผู้ฟังอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะช่วยฟื้นฟูผมจากการที่ทำสารเคมีเขาเรียกว่าทำสีมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังผมก็อาจจะเสียมิสหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแชมพูเคราตินเนี่ยช่วยคุณได้นะครับแล้วก็ยังมีทรีทเมนต์เคราตินครับหมักไว้ 5-7 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยนะครับให้ผมเนี่ยมีน้ำหนักนุ่มลื่นสวยงามเลยเซรั่มเคราตินนะครับลิฟออนแฮร์เคราตินและชิกกี้แฮร์ออยล์เคราตินนั่นเองนะครับสูตรนี้ดีต่อใจ FC90 มากเพราะว่าเขาใช้แล้วเนี่ยเห็นผลทันทีครับ5วันเท่านั้นเองผมกลับดูสุขภาพดีมากขึ้นและมีน้ำหนักด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแคบิวชุดเคราติน1ชุดนี้มี5ชิ้นปกติ695บาทตัดไปเลยนะครับพิเศษที่ช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทเท่านั้นและแถมเสื้อสวยๆที่เป็นรูป DJ FM90 ลูกทุ่งรักไทยที่ฉลอง12ปีด้วยนะครับร่วมกับแคบิวอีก1ตัวส่งฟรีด้วยอ่ะส่งฟรีด้วยคุณผู้ฟัง0923524446นะครับโทรไปได้เลยสั่งซื้อได้เลยนะครับผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีเลย0923524446นะครับกับแคบิวชุดเคราตินครับอยากมีผมนุ่มลื่นสวยงามแต่ไม่ใช่ใช้ปุ๊บลื่นหัวฟาดพื้นอันนี้ไม่ใช่นะคะที่แฟนๆเล่นกันอยู่แหมมีมุกนี้มาให้ด้วยเอ้าสาวบ้านแฮดอยู่ใส่เนาะ

ผมมีดอกสาวบานเฮียดนะมีแต่สาวบานเฮียวบานเฮียวนี่ร้ายหลายพี่น้องครับเป็นละคนโอ้ยพอดีหัวกันสะดอกว้าพี่น้องครับเอาจังสิจ้าพี่น้องไปที่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยจบเพลงนี้เดี๋ยวฟังเพลงพร้อมที่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เด้อวันนี้จะทัดขออนุญาตลาไปก่อนเนาะพอกันมื้อครับ16 นาฬิกาคือ 16:00 น. วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5777

0: ชมสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: อ้ายบ่ฮู้ซวงนะคะเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้ไอเดียนอภินันท์นะคะก็นันๆหัวอกพอห่างแมนมณีวันแล้วก็จบแบบเท่ๆไหมไทยหัวใจสินนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: รู้แล้วเนาะทําไมไทยนะฮะเนาะ
0: ขอเสียงเนี่ยขอเสียงเนี่ยครับนะคะ
1: เสียงไม่ขี้ธรรมดานะเอา90รถทุรัฐไทยโจ้จังโก้สวัสดีด้วยครับเด้อ
0: จ้าๆสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันอังคารที่6นะจ๊ะทักทายกันเด้ออยากฟังเพลงหยังก็ส่งเข้ามา4689

0: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
1: อ้าวนะฮะยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าจุดไล่ยุงได้ไกลปลอดภัยทั้งครอบครัวนะฮะมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงนะครับปกป้องทั้งยุงลายยุงก้นปล่องนะฮะเป็นพาหะเชื้อโรคต่างๆนำมาสู่มนุษย์เรานะครับครองใจชาวไทยมา60ปีกว่าแล้วนะฮะให้คุณเลือก3แบบมีออริจินอลกล่องสีเขียวกรีนแล้วก็ด้วยกล่องสีม่วงแล้วก็ขวดดำสูตรควันน้อยหาซื้อก็ง่ายนะฮะตามร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนะครับในห้างสรรพสินค้าก็มีนะครับยาจุดกระยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะครับ
2: ไปดู SMS นิดนึงนะคะว่าผู้ใดทักทายมานะคะเนาะพี่คะน้องบอกว่าหัวอกพ่อห้างดีเจเจ้าจ๋
1: า
2: ขอบคุณนะคะดีเจเจ้าจ๋าแล้วก็ขอต่อเลยผัวเผลอแล้วเจอกันขอบคุณนะคะที่เปิดเพลงจบแบบเท่ๆ อันนี้จะพี่คะน้องรัวๆเลยนะเสียเก่าว่าจังไดผัวเก่าขึ้นไปที่ในเด้อจ้าบนกินหอดเมียเก่าบนทีละเน
1: า
2: ะนะ
1: จากนั่งไอของอ้ายมุ่นแค่แน่จากป้าเล็กนะฮะเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็ยานีสายสองนะคะเงือดหลายอีกแล้ว
1: นะเดี๋ยวค่อยเงือดนะฮะ

0: แคร์บิวชุดเคราติน
1: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
2: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
1: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
2: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์แคโรทีนช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดแคโรทีนหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: คืนนั้นเลยยิ่งเงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
9: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
10: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
11: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
12: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807172
13: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ

0: ก็ขึ้นแล้วเนาะนะคะปลายกนกพรนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ อยู่งานลูกทุ่งสแควร์อุ้ยน้องแบบว่าได้รับเสียงกรี๊ดกราดกันเยอะมากมาย
1: น่ารัก
0: น่ารักจริงๆนะตัวบางบาง
1: เออบ่หูไว้กินข้าวบ่นะฮะเนาะ
0: ใส่อยู่หม่องใด
1: เออเอาขอบคุณวสันต์สาย2และสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าเพิ่นว่าเนาะ
0: ค่ะนะคะบอกว่าขอเพลงของสิริพรแล้วเพลงไหนล่ะวสันต
1: ์เออบอกซื้อเพลงมา
0: โอเว่นดราม่าทักทายผอ.ทั้ง2เพียงหน้าหน่อยค่อยนั่งให้แมวแมวระบำอริยาขนองตาชัยตาโจ
1: แล้วก็จากวิชานางลิ้นจี่ขอฟังสิทธิ์ของเจ้าวสันต์
0: อ่ะส่งเข้ามาอยากฟังเพลงอย่างนะคะนะ
1: 4689990 SMS แล้วก็หลังไมค์022807127รู้สึกว่าตอนนี
0: ้
1: ดินฟ้าอากาศเป็นยังไงนะฮะ
0: ค่ะน้ำท่วมหนักมากนะคะที
1: ่วสิตังสำนักเป็นเจนะฮะ
0: เจอะไร
1: เขาลมฟ้าอากาศเท่ากับยังก่ออ
0: ันนั้นที
1: ่ฟ้าบืดคึมนะครับประมาณนั้นพยากรณ์อากาศ
0: คือเห็นน้ำท่วมไม่เคยเห็นนะคะที่ฉะเชิงเทรา
1: เหรอ
0: หูแบบหลายที่แบบว่าบ้านแบบเกือบมิดเลยอ่ะ
1: ทั้งไปทั้งที่ตะวันออก
0: ไม่ไหนออกไปไหนเลยอ่ะไม่ไปไหนเลยมันขังอยู่จังสัน
1: มันก็เน่าเสียเนาะ
0: ใช
1: ่อันนี้น่าสงสารนะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่
0: ปราจีนฉะเชิงเทราไปแถวนั้นหมดเลยนะคะ
1: ว่าแต่ในกรุงเทพก็คือกันล่ะครับแถวรังสิต
0: ชัยนาทอีกชัยนาทอีกนะคะ
1: แถวรังสิตเป็นยังไงบ้างใกล้ๆมอมอเรามาเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: เขาบอกว่าน้ำมันเน่าตอนนี้น้ำเน่านะคะ
1: น้ำเน่า
0: อย่างเช่น FC ของเราที่อยู่บางกะปิใช่ไหมคะที่อยู่หมู่บ้านนักกีฬา
1: สงสาร
0: อันนั้นก็
1: พวกสัตว์ต่างๆเนาะ
0: ใช่
1: เวลาน้ำท่วมอย่างเช่นงูนะฮะ
0: เดี๋ยว
1: คางคก
0: ไม่ไปสงสารทำไมอันนั้น
1: แต่ว่าหนูนี่รอดนะครับเพราะว่ามันขึ้นบ้านไงมันเร็ว
0: มันเร็วมันเร็วงูด้วยนะจะบอกให
1: ้งูนี่ก็ขึ้นไปช้าหน่อยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ไปเขาก็บอกให้อยู่น้ำนะฮะหนีมึงกูย่าน
0: มันใช่สิมันอยู่ชักโครกอย่างเงี้ยอุ้ยนะหน้าฝนอันนี้คือ พวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเนี่ยมันก็ชอบไปหาที่อยู่นะคะ
1: หาที่อยู่นะฮะนะมันก็เอาตัวรอดในชีวิตมันน่ะเนา
0: ะ
1: น่าสงสารนะฮะนะเอ้าเดี๋ยวตามคำขอจากเสี่ยก้าวก็แล้วกันนะฮะเผากลัวนะฮะ
0: หัวเก่า
1: จบแล้วส่งไปฟังข่าวก่อนเด้อ
0: ต้นชมพู่นาอยากฟังเพลงยังกระโชกเข้ามา022807127 SMS ด้วย4689990น้องเจรับอยู่นะ

0: ทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ลุยลาดกระบังล่มเกล้าฟื้นฟู4โซนเร่งคืนพื้นที่และตำรวจภูธรภาค2เร่งล่าตัวคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกจับผู้เสียหายบังคับโอนเงินคริปโตพร้อมปล้นทรัพย์สินรวมกว่า37ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนดาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตลาดกระบังร่มเกล้าแบ่งโซนฟื้นฟู4โซนพร้อมตั้งจุดพักขยะระดมกำลังกว่า400นายเร่งคืนพื้นที่กลับสู่ภาวะปกติคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายพรพรมนศวิกิจเศรษฐรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะชิ้นใหญ่และการทำความสะอาดณบริเวณหน้าสน.ร่มเกล้าร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังพร้อมกับตรวจเยี่ยมการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและยานพาหนะจากหลายหน่วยงานเร่งคืนพื้นที่กับพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วๆพร้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นขยะหลังน้ำท่วมครั้งนี้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและชัดเจนบางพื้นที่เก็บได้ราว500-600ตันต่อวันบางช่วงพุ่งสูงถึงประมาณ 1,000 ตันต่อวันกรุงเทพมหานครจึงต้องแบ่งการดำเนินงานออกเป็น4โซนพร้อมกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนส่วนในเขตของลาดกระบังกทมได้นำแนวทางจุดพักขยะมาใช้โดยรวบรวมขยะจากหน้าบ้านพี่น้องประชาชนมาไว้ที่จุดเดียวที่เหมาะสมเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางของรถขยะที่ต้องวิ่งไปกลับพร้อมประสานกับรถเทลเลอร์ขนาด30ตันเข้าประจำจุดโดยใช้รถแมคโครทุบย่อยขยะชิ้นใหญ่ก่อนตักขึ้นรถเทลเลอร์ขนย้ายออกไปกำจัดครั้งละมากๆซึ่งจะช่วยให้รถขยะขนาดเล็กสามารถวนกลับเข้าพื้นที่เก็บกวาดได้เร็วและถี่ยิ่งขึ้นขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครได้ใช้แนวทางเขตบัดดี้โดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ราว400นายพร้อมเครื่องจักรรถน้ำและอุปกรณ์ฉีดล้างเข้าปฏิบัติการโดยเขตลาดกระบังได้รับความช่วยเหลือจากเขตใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าอย่างเช่นเขตธนบุรีเขตพระนครเขตบางแครวมถึงกำลังพลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงและหน่วยงานทหารทั้งนี้รองผู้ว่ากทมเน้นย้ำว่าทุกพื้นที่จะต้องมีแผนฟื้นฟูรายจุดที่ชัดเจนว่าจุดใดแล้วเสร็จเมื่อไหร่เพื่อเร่งจัดการปัญหาให้โดยเร็วที่สุดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: พลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายบุกบ้านพักในพื้นที่ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 3:30 นาทีโดยคนร้ายประมาณ3คนปิดบังใบหน้าใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายร่างกายพร้อมใช้กุญแจมือและเชือกมัดผู้เสียหายและพนักงานทำความสะอาดก่อนพยายามบังคับให้โอนเงินคริปโตจำนวนประมาณ 27.5 ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ37ล้านบาทก่อนหลบหนีไปโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กำชับเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วกระทรวงกลาโหมเผยยอดสมัครพลทหารอาสาปี2570ทะลุ 12,000 นายเกือบครึ่งของเป้าหมายเยาวชนอายุ 18-20 ปีตอบรับสูงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: กระทรวงกลาโหมเผยความคืบหน้าโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดณวันที่5ตุลาคม2569มียอดผู้สมัครสะสมแล้ว 12,396 นายโดยเฉพาะวันที่5ตุลาคมมีผู้สมัครเพิ่มขึ้น335นายแบ่งเป็นทหารกองเกิน289นายและที่น่าสนใจคือในจำนวนดังกล่าวเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 18-20 ปีถึง277นายขณะที่ช่องทางการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพบว่าผู้สมัครร้อยละ 56.20 รับทราบข้อมูลผ่านสัสดีสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของเครือข่ายในพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและโอกาสให้เข้าถึงเยาวชนโดยตรงสำหรับโครงการพลทหารอาสาเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่24มกราคม2570และจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569กระทรวงกลาโหมระบุว่าโครงการนี้มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้ทั้งทักษะประสบการณ์และต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพในอนาคตภายใต้แนวคิดพลทหารอาสาจากหน้าที่สู่โอกาสณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนอีสานซูเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ท่านมาคิดฮอดบ้านเด้นี่มาอยู่ในถ่ายเพลงใด
1: ครับ
0: ว่าธรรมดานะฮะนะ
1: อาจารย์วสุห้าวหาญเป็นคนเขียนนะฮะทบ2ลูกนางสารบ้านฉันทบ2ลูกอีสานนะฮะ
0: ค่ะ
1: หรือสิเป็นแดงจึงคึง
0: ไม่เขาเป็นจิตรกร
1: อ๋อแดงจิตรกร
0: มนรักต่อจว
1: บางครั้งก็เขียนมีรอเรือนะจิตรกรเนี่ยแต่นี่เป็นจิตแบบ
0: จิตกรเลย
1: เออพอตามหน้าปกนะฮะมาจากไหนก็ไปเนี่ยนะ
0: เนาะเอาช้ำรักจากอุบลนะคะสิทธิพรสุนทรพจน์แล้วก็ริมฝั่งหนองหาน
1: ครับอ
0: ันนี้มนแคนแก่นคูนนะคะ
1: เป็นชั่วโมงที่2นะฮะ
0: ค่ะ
1: เกือบนะเพราะว่าชั่วโมงแรกมันบ่ได้เต็มเนาะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้แล้วก็จ่านภาพรนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สิฟังเพลงหยังส่งเข้ามานะฮะ SMS เหมือนเดิมนะช่องทางติดต่อเรานะครับ4689990นะ
0: แล้วก็อีกช่องทางนึงที่คลาสสิกสุดๆก็คือหลังใหม
1: ่
0: 022807127ขอบคุณพี่น้อยภาษีเจริญด้วยอยากฟัง
1: ครับ
0: อามจริงช้าสวรรค์สาวอุตรดิตถ์ไม่เจอน้องอามนานมาก
1: สาวอิตรดุตนะฮะเนาะ
0: เออเจอวันลุทุ่งสแควร์น้องยังเหมือนเดิมเลยเนาะ
1: ครับ
0: ไม่เปลี่ยนเลยนะ
1: เออแต่ก็เปลี่ยนแนวใด
0: หมายถึงว่าหน้าตามันก็ต้องเปลี่ยนไปมันบ่ละคนเฮา
1: เฟิร์มขาวงอกมั่งสมบัติเขาก็ยังหนุ่มๆอยู่เนาะเอาจากเด็กฝั่งทนหนาวอีกปีจ้าสุดยอดไปเลยวู้เพิ่นว่าเน
0: า
1: ะ
0: สุดยอดเลย
1: เ
0: ป็นเด็กฝั่งทนเหรอคะ
1: ครับ
0: แล้วก็วสันต์บอกว่าอยากฟังล้างจานในงานแต่งฟังอยู่แถวสาย2ครับจากวสันต์คำวงติ๊บอุ้ยบอกสื่อนามสกุล
1: ติ๊บวสันต์เนาะสื่อนามสกุลดีดี

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายจริงๆแต่ว่าวันนี้แนะนำนะคะเป็นยาน้ำมันเหลืองนะคะคุณผู้ฟังสรรพคุณใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายบรรเทาอาการบวมต่างๆและที่สำคัญน้ำมันเหลืองมีส่วนประกอบของขมิ้นชันแล้วก็ขมิ้นอ้อยที่เป็นตัวยาสำคัญนะคะหาซื้อได้เลยตามร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยค่ะ
2: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
3: อ้าวแน่นอนนะฮะเครื่องดื่มดีๆนะฮะ OT เขามีแน่นะโดยเฉพาะเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังก๋วยจับนะฮะคุณสามารถดื่มได้แล้ววันนี้ตามร้านค้าที่มีตู้แช่ทั่วประเทศเอาของดีๆมาไว้ในเครื่องดื่มมันนี่มันดีจริงๆนะฮ
1: ะ
3: แล้วก็เก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังก๋วยจับฟรีได้1ขวดทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะฮะอย่าลืมกันแล้วกันนะครับเอาขอบคุณบูดจ้าท่าอิดทักทายเด้อฟังอยู่เอิ่นน้องเซมอ1นะครับ
1: ส่วนเสียเก่าว่าจังได๋กุ๊บเนาะปีนี
3: ้
1: ปี69นี่น้ําดีเนาะว่าซะเนาะ
3: ครับ
1: เป็นจังได๋ทั้งพุ่นนะคะบางที่นี่ท่วมเกือบ3เมตรใ
3: ช่
1: บางที่ลึกมากๆเลยนะคะ
3: จากพี่ออนจรัญ13นะฮะ
1: ขอโทษที่ทำให้รออันนี้ของน้องป๊อปปี้เนาะ
3: ครับ
1: คุณชำนาญบางประกอบนายร้อยหน้าลิฟต์ยัสงาให้กำลังใจดีเจด้วยนะคะ
3: คือเก่านะ
2: อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ันพ่อนะคะนิวเวอร์ชันไหมไทยหัวใจสินนะคะ
1: ครับ
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะคะออนแอร์มาประมาณ4สัปดาห์ตอนนี้อยู่ที่อันดับ5
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
3: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ถ้าคุณผู้ฟังมีอาการแบบนี้นะคะเจ็บหน้าอกนะคะจุกๆคล้ายมีก้อนติดอยู่ในลำคอแบบนี้นะคะ
1: ครับ
0: นั่นคือสัญญาณเตือนแล้วนะคะว่ากรดไหลย้อนเข้ามาหาเราแล้วนะคะสาเหตุหลักๆก็คือกินแล้วก็นอนความเครียดกินเผ็ดกินอาหารรสจัดกินมื้อดึกนะคะอยากจะห่างไกลกรดไหลย้อนก็ต้องปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นซึ่งมีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นช่วยย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นหาซื้อได้นะคะที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: อ้าว SMS 4689990หลังไมค์022807127เดี๋ยวค่อยมา
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OT ลุยเพื่อสังคมพ่น OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่น OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OT ลุยเพื่อสังคมพ่น OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่น OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: พันจีสีอุดรนะคะสุเพ่งวสิบวจงนะคะนะรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: ถ้าเป็นภาษาภาคกลางก็บ่เอาไว้ดอก
0: น่าจะไม่เหลือ
1: เออ
0: นะคะ
1: สิบวจงก็คือไม่เอาไว้ให้ประมาณนั้นเนาะไม่ให้มันมีเหลือซ้ำซากอย่างประมาณนั้นแม่นบ
2: ่ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสน
1: อลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอเอาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใดๆสายหนาไม้อยู่เนาะขอสายหนาไม้ดีกว่าม
0: าสายแรกมาเลยค่ะ022807127รีบมา
3: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมโก้เบญจพัทครับ
2: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เคียงข้างคนไทยทุกย่างก้าวมาตลอด60ปีธกส.มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนธกส.เป็นแกนกลางการเกษตรสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการทำการเกษตรแบบใหม่พัฒนาตลาดและองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ธกส.เป็นมาร์เก็ตเมเกอร์เชื่อมโยงช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อยสู่ผู้ประกอบการสร้างรายได้ที่มั่นคงสู่ชุมชนธกส.เป็นนักบูรณาการสร้างชุมชนอุดมสุขด้วย Small Local Ecosystem ธกส.เป็นมากกว่าธนาคาร60ปีธกส.ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
11: น้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กแจ่วเดียวจบเจเล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยักเริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขามสองวัดสองพลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
12: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
13: ฉันธนาชัชชา
14: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
12: ้มาเติมเต๋าภูศิลป์อบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
15: ขอเป็นข้างทางเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ
16: ่ที่บริษัทซาบีนาจำกัดมหาชน
12: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
2: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม90 Super Request
1: อ่ะมาแล้วสายแรกคืนนี้สวัสดีครับ
17: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรคะชื่อ
17: ค่ะจิงเล็กไง
1: อ๋อคุณเล็ก
0: อ๋อเรียกตัวเองว่าเจเหรอคะ
1: อ่
0: าเจเล็กก็เจ
1: คุณเล็ก
0: โอเค
1: ผมฟังปุ๊บนี่ผมเหมือนกำลังจะขายยาเลย แบบเคยฟังวิทยุแบบว่า
0: ทำไม
1: เขาจะมีคลื่นขายยาไงได้ยินเสียงแบบว่าเหมือน
0: อย่าง
1: น
0: ี้เลยเหรอคะ
1: กำลังลุกออกจากเตียงอะไรประมาณนั้น
0: อ๋อค่ะ
1: ซื้อมาแล้วนะยา
0: ซื้อมาแล้วนะดีมากเลย
1: กินแล้วสบายดีนะพี่ป้าเล็กหรือเจเล็ก
0: เอาไปถามก่อนอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ไปเรียกเขา
17: อายุ49เอง
1: 49
0: เองเขาบอก49เองโยจังฟังดีๆ
1: ต้องไปเปลี่ยนหลอดเสียงแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าเสียงมันเหมือนคนแปดสิบ
0: คนเราเสียงไม่เหมือนกัน
1: เหรออ ่
0: า
1: โอ้
0: 49ใช่ไหมคะแน่ใจเนาะ
17: แน่ใจค่ะ
0: แน่ใจจ้าเห็นไหมล่ะเขายืนยัน
1: 49นี่ไม่ใช่แล้วนะฮะยังสาวเลยนะเนี่ย
0: เออกับผู้สาวเนาะแล้วพอท่านแต่งงาน
1: ไม่โกงอายุนะ
17: ไม
1: ่
17: โกง
1: ไม่โกง
0: โกงไปทำไมโกงแล้วได้อะไร
1: โกงแล้วก็แบบว่าอายุน้อยไง อายุน้อยร้อยล้านอย่างเงี้ย
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่เล็ก
1: ต้องเรียกพี
17: ่
1: โอ้อยากเหงื่อพี่แม
0: ่มอไปใครไหม
1: คุณแม่ยังอยู่ไหม
17: มอไปเล็กตลาดพล
1: ูมอไปเล็กตลาดพลู
0: เออ
17: แล้วก็อย่างสายมอไปสาวหน้าไม้หนุ่มหน้าไม้ได้นะคะ
0: หนุ่มหน้าไม้ด้วยอุ้ย
1: เจ
0: จ้ะเจเขาหล่อมากเลยนะ
17: หน้าใหม่ด้วยค่ะ
1: ลุงเจผมนึกว่าเขาไปเลยนะ
0: อันโมเมนต์แล้วมาหลับจอบ
1: อ๋อละ
0: แมนหลับจอบวันหยุดแล้ว
1: นึกว่าจะไม่เห็นหน้ากันแล้วโอ้ยเนาะเอาเปิดให้เลย

0: ักนะฮะพี่เล็กนะฮะนะกลิ่นแป้งแห่งความหลังนะฮีนฮีนเตะจมูกเนา
1: ะ
0: จบแล้วส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงหน้าไปเบิ่งไล่สดน้ำนี่เด้อครับเด้อ
1: เออเอาไปกดไลค์กดแชร์ทางแฟนเพจ90นะครับวันนี้ภาษาอีสานคำว่าแง่งแวนเด้อ
0: แง่งแวนก็คือส่องกระจกนะฮะนะกระจกบานเฮาเอาไปปานกันแท้เนาะ

0: ฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรองนายกประชุมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้รับมือฝนห่วง 6-13 ตุลาคมนี้ด้านปภ.เร่งรับมือน้ำทั่วไทยจับตาคันกั้นน้ำเร่งระบายน้ำเฝ้าระวังใต้เป็นพิเศษสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: รองนายกพิพัฒน์นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้รับมือฝนห่วง 6-13 ตุลาคมสั่งการเตรียมแผนเผชิญเหตุจุดอพยพพร้อมบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลกำลังพลเต็มกำลังคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีแม่ทัพภาคที่4ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลทั้งนี้ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมตามการพยากรณ์อากาศทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจชัดเจนให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดและขอแม่ทัพภาคที่4ช่วยสนับสนุนกำลังพลซึ่งมีความพร้อมด้านทรัพยากรในขณะที่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าสิ่งสำคัญคือการเตรียมข้อมูลจุดอพยพจุดจอดรถในพื้นที่ต่างๆว่าข้อมูลที่ส่วนราชการเตรียมไว้จะต้องถูกนำไปสื่อสารและส่งต่อให้ถึงมือประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึงการเตรียมการทั้งหมดจะเป็นประโยชน์หากทุกหน่วยงานมีความพร้อมจึงต้องหาวิธีกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนให้เกิดความพร้อมในการเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ด้านนายนิรัตพงษ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.ได้ร่วมกับกรมชลประทานพิจารณาแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่อาศัยของประชาชนหากจุดไหนเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต้องเตรียมแผนอพยพไว้ล่วงหน้าพร้อมบริหารทางน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายให้เหมาะสมไม่กระทบต่อพื้นที่ชุมชนส่วนภาคใต้ได้กำชับจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุมาใช้รับมือแม้ฝนยังไม่ถึงช่วงสูงสุดแต่ทุกพื้นที่ต้องปฏิบัติตามแผนทั้งการบริหารทางน้ำและการขุดลอกคลองเพื่อรองรับน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นตำรวจภูธรภาค5ตัดวงจรค้ายาเสพติดกวาดล้างยาบ้า 5.8 ล้านเม็ดเคตามีนอีก10กิโลกรัมคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานครับ
4: พลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งในช่วง3วันที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีสำคัญได้ต่อเนื่องโดยวันที่3ตุลาคมจับผู้ต้องหา2รายยึดยาบ้า 2,500,000 เม็ดพร้อมรถยนต์2คันที่ด่านตรวจหาดตั้วอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่วันที่4ตุลาคมจับผู้ต้องหา1รายพร้อมยาบ้า 300,000 เม็ดและรถยนต์1คันในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายส่วนคดีล่าสุดช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ด่านห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ใช้ระบบเอ็กซเรย์ตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายพบความผิดปกติภายในรถบรรทุก6ล้อดัดแปลงกระบะท้ายก่อนตรวจค้นและจับผู้ต้องหา3รายยึดยาบ้ามากกว่า3ล้านเม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมทำให้ทั้ง3คดียึดยาบ้าได้มากกว่า5ล้าน8แสนเม็ดผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลยึดทรัพย์และตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดความชื่นชมตำรวจภูธรภาค5ที่นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดจากชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในและยกระดับการทำงานจนสามารถสกัดจับกลุ่มยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องสศิดาราสิงหเนตรายงาน
5: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: แม่หมอลำนี่มันมวนอีหลีเนาะจังหวะเสียงกลองเสียงเบสนะฮะดนตรีสากลผสมผสานกับดนตรีอีสานนะฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นศิลปะวัฒนธรรมนะฮะมวนครบเลยทีเดียวนะฮะติดนะฮะกำลังไล่สดอยู่ครับคุณผู้ฟังนะฮะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะขอบคุณหลังไมค์คุณรัตน์กาลสินสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าฟังอยู่ค่ะเปิดเพลงมวนกินข้าวแซ่บนอนหลับนะฮะโกนสูตรวสันโอ้ยนะฮะ
1: วสันวจเนวสัน
0: เออวสันขอเพลงสิริพรอภัยพงษ์นะ
1: ล้างจานในงานแต่งมันซื้อเพลงมาล้างจานในงานแต่งวสันเน
0: า
1: ะส่วนพี่กนองบอกว่าขอบคุณนะคะรำเพียพี่เผอนะคะขอบคุณไปยังพี่ออนจรัญด้วยเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณชำนาญทางด้านหลังไมค์นะคะ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เอาอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ๆแล้วค่อยไปออมมีแค่ 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งธนาคารออมสินเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนนะครับ มันดียังไงฮะก็ดีก็คือบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะฮะเลือกออมแบบ9เดือนก็คือฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะฮะ รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรืออยากออมแบบ11เดือนนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นานขึ้นเนาะก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีนะครับหรือน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้อัตราเป็นไปตามที่ยอดฝากแต่ละรายการไม่ใช่ยอดฝากของรวมสะส
1: ม
0: ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก็ได้ผลคุ้มค่าแน่นอนฝากได้เลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30สิ้นปีนี้นะครับ2569 30ธันวาคมนะฮะไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th นะฮะหรือโทรไปก็1115 GSB Contact Center นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะมาฟังหมอละมวนๆนะฮะยังไล่สดอยู่นะครับคุณผู้ฟัง

0: ไลฟ์สดจบลงเรียบร้อยสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าชมสดๆนะคะไปชมย้อนหลังกดไลค์กดแชร์ให้นี่เด้อนะคะเอาเข้าสู่ภาควิทยุต่อกันเลยอย่าลืมนะนักเรียนส่งการบ้านด้วยคำว่าแง่งแวน
1: ติดเล็กติดติดติดติดแต่แต่แต่แต่ได้เราแต่แต่มวนนะเนาะนั่นคือดอกแคที่อ้ายลืมไปซะเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาสิมาเล่นเกมกันนะฮะกับในช่วงอีสานซุปเปอร์ฮิตนะครับ
0: โดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กค่ะ
1: เจเล็กเจเล็กนี่แหละเนาะ
0: เจเล็กแจ่วเดียวจบนะคะ
1: ผู้ใดบอกสโลแกนถึกรับไปเลยนะฮะตอนนี
0: ้
1: พร้อมแล้วเคลียร์โทรศัพท์นะฮะโทรไปได้ผู้รับสายแล้ว
2: อีสานซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: เห็นไหมบอกสโลแกนด้วยเนี่ย
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สุกัญญา
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
1: สุกัญญาพิมพ์ทอง
0: เด็กหญิงสุกัญญาเป็นผู้โชคดีวันนี
1: ้
0: พร้อมไหมคะที่จะบอกสโลแกนของน้ำจิ้มแจ่ว
1: ครับ
3: พร้อมค
0: ่
3: ะ
0: พร้อมเชิญเลยจ้ะ
1: บอกเลย
3: น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็ก
0: แ
3: จ่วเด
0: ีย
3: วจบ
0: นั่นเห็นบอกว่าตราชัดเจนด้วยนะ
1: โอ้ไปสอบบัตรผู้ประกาศนี่บ่จำเป็นแล้วมั้งคุณมือนี่เนาะ
0: ได้เลย
1: ไม่มีก็จัดไล่รายการน่ะ
0: สั่งมาถ้าเขาเอิญได้บ่นี่ถ้าเขาเอิญเอาได้บ่นี
1: ่ผู้ได้สิมาเอิญเนาะสมัยก่อนนี่เกือบตายนะฮะควรสิสอบได้
0: ใช่มั้ยอ้าววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: สุกัญญาวันนี้จะฟังเพลงอะไรลืมจะพูดแล้ว
0: ค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้
3: ขอไว้แล้ว
0: ไว้แล้วเพลงหยังล่ะบ
1: ่ลืม
0: ว้ายสั่งเป็นในสั่น
1: ลืม
0: ต้องหาอาหารเสริมเลย
1: กลางอากาศโอ้เดี๋ยวแนะนำอาหารเสริมยี่ห้ออีหยังน้อยกินเลยดีดี
0: คือจะต้องไปหาอาหารเสริม
1: เน
0: ี่ย
1: เดี๋ยวก็ลืมคือกันนะกินแล้วสมองหมดแสดงว่ายี่ห้อนี้ใช้ไม่ได้
0: จำได้แล้วจำได้แล้วยังเกาะตัวยังเกาะ
3: ตัวใ
0: จ
3: ใจฮ
0: ักมากโอเคนะมาได้กินอาหารเสริมเรียบร้อย
1: เดี๋ยวเปิดให้ท้ายๆชั่วโมงนะ
0: ขอบคุณนะคะนะคะนี่เห็นไหมนะขอบคุณนะคะกิจกรรมสนุกๆแบบนี้แล้วก็ของรางวัลจากน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กแจ่วเดียวจบค่ะ
2: อีสานซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบ
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีว
7: ิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
9: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิงล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
10: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ฮักทรงข้างนะคะนุชพิลาวันนะคะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสน
2: อตรวจการบ้านนะฮะจากวสันอันนี้ก็ยังเจิดจางในงานแต่งอยู่เนาะ
0: อภิรัตน์กฤษินอันนี้อ่านไปแล้วเนาะพี่โจมิเตอร์
2: เ
0: ง้งแวนไม่ได้ค่ะแวนอันนี้แวนแวนแวน
2: โจมิเตอร์หลังๆมานี่แบบว่า
0: ทำไมคะ
2: ไม่อ่านหนังสือสองตกบ่อย
0: มีผู้ว่าไงคะเทือนนาคงสิเดพอดีเจทั้งสอง
2: อ
0: ีกด้วยครับมีผู
2: ้ครับ
0: ทักทายดีเจโจจ๋าได้ครับกินหอดลูกทุ่งสแควร์เมื่อวันอาทิตย
2: ์อ๋อไปมาแล้วขึ้นฮอดเน
0: า
2: ะ
0: บูชาบอกว่าแยงจะไปแยงอะไรเนี่ยสุกัญญาก็แยงเมียบ่ได้เต็งหรือสิเอาผัวใหม
2: ่
0: บ่ได้ดอกถือบ่ถือการบ้านบ่ถือ
2: ครับ
0: แง่งแวนบ่แม่นแย่ง
2: แ
0: ง่งแง่งแง่งเออ
2: นะฮะเว้ายากเนาะเอาเดี๋ยวเปิดให้ฟัง
3: พี่น้องกำลังฟังเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับนุชวิลาวันค่ะ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: แซ่บๆๆโอ้ยเผ็ดส้มตำเผ็ดมากเผ็ดจนแสบท้องเลยเนี่ยเ
5: อ้าก็กินเผ็ดเกิน
4: โอ้ยมันจุกขึ้นมาถึงหน้าอกเลยอ่ะแสบไปหมดเลย
5: อาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วจ้าดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นก่อนช่วยได้เพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
4: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
2: เหงือกบวม
3: แปรงฟันก็เจ็บ
2: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
5: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
7: ดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพด้วยเซตของแคบิลเคราตินตัวนี้นะคะ
8: ครับ
7: มี5ขั้นตอนนะคะก็จะมีแชมพูเคราตินนะจะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมด้วยส่วนทรีทเมนต์นะคะจะปกป้องเส้นผมจากมลภาวะมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันนะคะทิ้งไว้ 5-7 นาทีแล้วค่อยล้างออกตัวทรีทเมนต์ส่วนเซรั่มตัวนี้ก็หยดลงบนฝ่ามือนะคะให้ทั่วหนังศีรษะนะคะใช้เป็นประจำไม่ต้องล้างออกตัวนี้ก็จะทำให้ผมชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นเงางามตลอดวันลิปออนแฮร์เคราตินตัวนี้เป็นสเปรย์เคราตินใช้ก่อนใดผมหรือว่าหนีบผมนะคะไม่ต้องล้างออกแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินตัวนี้เป็นผสานเขาเรียกว่าผสมกับน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกวิตามินอีจะทำให้ผมเนี่ยจัดทรงได้ง่ายนะคะใช้ลูบตรงปลายผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายอันนี้ไม่ต้องล้างออกนะคะ
8: คร
7: ับ แคบิลเคราติน1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทแต่โปรโมชั่นพิเศษช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทเท่านั้นแล้วยังแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจนะคะ1ตัวฟรีแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยโทรไปที่0923524446ได้เลย
8: ตามคำขอจากสุกัญญาที่ช่วงเล่นเกมนะเนาะ
7: ตัวไกลใจฮักมั่นกว่าจะนึกชื่อได้นะคะ

0: วันนี้มีนักเรียนเก่ง2คน
1: ครับ
0: นะคะสกกและก็เด็กหญิงนวลใหญ
1: ่
0: ถูกต้อง
1: แหยิ่งคืออย่างครับวสัน
0: แยงแยง
1: โอ้แล้วขยันนะวสันนะฮะเก่งมาก
0: มันคือแย่งแวนได้วสันแล้วเป็นคนจังหวัดใดบุนี่แต่เรา
1: ให้ความขยัน
0: เออความขยันมาก
1: เสือไก่กุ
0: ้
1: ง
0: แยง
1: แยงแว่นนะฮะ
0: แย่งแวนแบบนี้ถูกค่ะเสือไก่กุ้งแล้วก็นวลใหญ่ถูกต้องนะคะส่วนบูเจ้าบอกว่าเยง
1: โอ
0: ้ยไปทัวร์เลยบุนี่ขอเพ่งไผ่ครับนะคะ
1: ไผ่ล่ะ
0: เพ่งไผ่ของตรีใช่ไหม
1: เฉลย
0: เฉลยนะคะสระแองงูงงู
1: อ
0: ันนี้คือแง่งเด้อจำไว้เด้อแง่งบ่แม่นย่อยักษ์เด้อจ้ะ
1: ครับ
0: สระแอวอแหวนไม่อีกนอหนูอันนี้แวนอยู่แล้วแง่งแวนแนวนี่ล่ะถูกต้องเก่งมาก
1: ตามใจคุณวสันต์ขอไปตั้งหลายชั่วโมง
0: ชั่วโมงแรกเลย
1: ค่อยมาเก็บตกให้เนาะล้างจานในงานแต่งนะฮะแล้วสิเจิดจานใส่แม่บุญส่งนะฮะ
0: ช่วงนายอยู่ต่อกับดีเจบุกพบสินเด้อมืออื่นพอกันไหมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

บ้านนะครับหลายๆคนครับรู้ฝากเนาะดีเจบุ๊กมาทักทายกันนะฮะที่แคร์กันต่อจากดีเจพี่เจ้าพี่จ๋าเช่นเคยนะครับในช่วงนะฮะดึกๆนะครับ5 ทุ่มถึงตี 2นะครับคืนวันอังคารนะครับที่6 ตุลาคมตรงนี้ด้วยนะครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมมันได้เหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังส่งมาบอกกันได้ทาง SMS 4689990แล้วก็หลังไมค์นะฮะ02280 7127ครับ

0: าหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: กรดไหลย้อนนะฮะโรคฮิตนะฮะของคนวัยทำงานครับเนื่องจากว่าใช้ชีวิตที่เร่งรีบนะฮะมีความเครียดสูงกินอาหารไม่เป็นเวลากินมื้อดึกกินเผ็ดอาหารรสจัดนะครับนะฮะก็อาจจะทำให้เป็นกรดไหลย้อนได้นะครับคุณผู้ฟังถ้าใครเป็นแล้วครับนะฮะก็จะรู้ว่ามันทรมานนะฮะแต่เรามีตัวช่วยครับช่วยลดกรดไหลย้อนครับคุณผู้ฟังนะฮะกับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารครับช่วยปรับสมดุลของระบบขับถ่ายและก็ลดกรดไหลย้อนด้วยนะครับนะฮะทำให้ลำไส้ทำงานดีฮะคุณผู้ฟังส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมฮะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยชื่นใจหาซื้อได้ที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: าจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129บาทหรือสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
3: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
1: ยินดีกับผู้โชคดีครับที่นะฮะได้รับรางวัลนะฮะในการไปเที่ยวทริปนี้กันด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังนะฮะยังคงรออยู่ว่าเราจะนะฮะได้รับสิทธิ์นี้หรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับคุณผู้ฟังครับแต่ก่อนอื่นนะฮะอย่าลืมมาลงทะเบียนกันก่อนเนาะนะครับที่หมายเลข022807127นะครับกับทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับโดยยาดมตาโป๊ยเซียนครับพาไปเปิดประตูสู่ประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32ที่นั่งด้วยกันนะครับพาไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีครับนะฮะพร้อมกับดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยครับนำทีมโดยนะฮะดีเจพี่ไก่สอนดีเจพี่ออยดีเจชัดๆแล้วก็ดีเจบุ๊กเองครับผมนะฮะทริปนี้รับประกันความสนุกตลอดทั้งทริปแน่นอนนะครับผมอย่าลืมครับโทรมาลงทะเบียนแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ไปพิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนครับที่ Facebook 90ลูกทุ่งรักไทยใต้โพสต์กิจกรรมของเราได้ปักหมุดเอาไว้แล้วนะครับผมหลังจากนั้นฮะทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นถึง 13:00 นนะครับช่วงดีเจพี่ออยครับรอประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะฮะที่จะได้ไปเที่ยวทริปนี้ด้วยกันนะครับพาไปเที่ยวพระปางสามยอดนะครับพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้าย
2: าดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทายาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊ยเซียนพิมเสน้ำตราโป๊ยเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโป๊ยเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง100%ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
4: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
1: ช้างไทยช้อปปิ้งครับสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณนะครับคุณผู้ฟังนะฮะสบู่กลิ่นหอมน้ำนมข้าวเย้ายวนครับใช้แล้วรับรองว่าผิวใสนะฮะผิวขาวโดดเด่นแน่นอนนะครับใช้ได้ทั้งผิวหน้าและก็ผิวกายเลยนะฮะคุณผู้ฟังกับสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณนะครับมีส่วนประกอบอย่างไฮยาลูรอนและก็กลูตาไทโอนนะครับช่วยผลัดเซลล์ผิวกระตุ้นนะฮะการสร้างเซลล์ผิวใหม่ครับใครสนใจสั่งซื้อครับจัดโปรอยู่ฮะ12ก้อนเพียงแค่800บาทเท่านั้นสั่งได้ที่ LINE @ช้างไทยช้อปและโทร0923524468ครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: กิจกรรมแท็กซี่สโมสรครั้งต่อไปครับติดตามอัปเดตได้ที่นี่นะครับว่าจะจัดขึ้นวันไหนนะฮะแล้วก็ศิลปินท่านใดจะมาสร้างความบันเทิงที่งานนะครับแต่อย่าลืมครับทุกครั้งที่จัดอย่าลืมไปลงทะเบียนกันจะได้ลุ้นโชคต่างๆและก็โชคใหญ่ครับแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับสนับสนุนกิจกรรมโดยไอชินอะไหล่แท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับล่าสุดไอชินเปิดตัวแบตเตอรี่3รุ่นครับนะฮะเรียกว่าพลังงานคงทนเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นด้วยครับ รุ่น SMF รุ่น EFB รุ่น AGM นะครับรองรับทั้งนะฮะระบบ Start Stop นะฮะใช้ได้ทั้งรถสันดาปเป็นรถไฮบริดนะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ู่กันต่อครับในชั่วโมงที่2นะครับก็สู่ช่วงกลางสัปดาห์ในวันพุธที่7ครับผม7ตุลาคมแล้วนะฮะ

0: จอกันหรือยังฮะคนที่ใช่นะครับจะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ขอให้เจอโดยเร็วก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังเนาะแต่บางทีความรักที่เราเจอวันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ความรักที่อาจจะเรียกว่าเป็นรักสุดท้ายก็ได้ใช่ไหมคุณผู้ฟังใครจะรู้วันหนึ่งนะฮะคนที่เราคิดว่าใช่ที่สุดอาจจะต้องยุติความรักความสัมพันธ์ไปก็ได้ในวันใดวันหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะครับผมนะฮะอย่างคู่นี้ครับผมนะฮะที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักนะฮะดาราก็แล้วกันเนาะที่หลายคนรู้จักกันดีนั่นก็คือปุ้มปุ้ยนะครับแล้วก็กวินนั่นเองคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนก็เห็นความน่ารักของเขานะคือแบบเป็นคู่รักที่น่ารักเลยแหละนะครับเป็นคู่รักนะฮะวัยเรียกว่าวัยแบบวัยที่กำลังมีความสดใสความเบิกบานความเบ่งบานความพร้อมนะฮะหน้าที่การงานนะฮะหรือว่ามีความรับผิดชอบพอสมควรแล้วแหละนะครับทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นฝ่ายหญิงก็เป็นอินฟูนะฮะฝ่ายชายก็เป็นนักร้องก็เป็นนักแสดงด้วยก็ถือว่าเป็นคนดังนะฮะในแวดวงการบันเทิงนะครับแล้วก็ชอบทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นด้วยกันทั้งคู่นะครับก็น่ารักนะรู้ฟังครับแล้วก็มีลูกน้อยด้วยกัน2คนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะทั้งคู่ประกาศยุติความสัมพันธ์นะครับสามีภรรยาครับนะฮะคือหย่ากันนะคุณผู้ฟังเนาะนะครับผมแล้วก็เขาต้องบอกว่าทั้งคู่บอกเป็นการตัดสินใจนะครับที่เรียกว่าดีที่สุดแล้วนะครับสุดท้ายนะฮะนี้เรานี่ไม่อยากให้เรื่องนี้สิ้นสุดด้วยความสัมพันธ์ของเราให้กลายเป็นการหาสาเหตุว่าใครผิดหรือว่าใครถูกนะเขาบอกอย่างนี้นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ต่างทำดีที่สุดในแบบของเราแล้วนะครับนะฮะก็เหมือนกับว่าก็ไม่อยากจะบอกสาเหตุแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าทั้งคู่ก็คือพยายามพิสูจน์พยายามปรับความเข้าใจกันมาเต็มที่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะก้าวผ่านข้ามสิ่งเหล่านั้นไปนะครับแล้วก็ต้องนั่นแหละครับมีข้อยุติกันคือต้องเลิกลากันไปนะครับผู้ฟังเนาะนะฮะตอนแรกคิดว่าเอ้ยมันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าหรือว่าเขาจะมีผลงานอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะมีงานเพลงของกวินหรือเปล่านะครับอะไรอย่างงี้นะแต่เปล่าเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะคุณผู้ฟังนะฮะสำหรับปุ้มปุ้ยและก็กวินครับผม
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม OT และก็เครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายดื่มได้ทุกวันนะครับและคุณผู้ฟังจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงครับลองซื้อมาดื่มกันดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็ดื่มเสร็จแล้วครับสะสมฝาเอาไว้เยอะๆครับสะสมครบ3ฝาสามารถนำมาแลกรับนะฮะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการครับ

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
7: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เน่เน่ไหนแน่มากมีเรื่องเน่เน่นะฮะน้องเน่เน่มาฝากกันรู้ฟังครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งนะฮะเพชรเม็ดงามที่เจิดจรัสนะฮะไปทั่วฟ้าจริงๆครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ FC ของเขานี่โอ้โหมีทั่วโลกเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่นะครับเจ้าสัวธนินหรือว่าเจ้าสัว CP ครับนะฮะเป็น FC น้องเน่เน่ตัวยงอีกหนึ่งคนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนน้องมาโดยตลอดเลยครับรู้ฟังครับนะฮะล่าสุดนะครับต้องบอกว่านะฮะมอบรถหรูให้น้องเน่เน่ด้วยครับรู้ฟังครับนะฮะเป็นรถตู้นะครับแบบลักชัวรี่คาร์เลยนะครับของแบรนด์ MG ครับรุ่นMaxus 9ครับคุณผู้ฟังครับโอ้โหบอกโอ้โหสวยมากนะนะฮะเป็นแบบรถตู้ลักชัวรี่เลยนะคุณผู้ฟังมูลค่าก็หลายล้านอยู่นะครับผมแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เจ้าสัวก็ให้การสนับสนุนหลายอย่างมาตลอดนะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือแบบสนับสนุนในการแบบขึ้นป้ายกลางไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กเลยนะครับมูลค่านะฮะกว่า6ล้านบาทนะเป็นแบบป้ายโปสเตอร์โฆษณากลางไทม์สแควร์มันแพงมากนะตรงนั้นนะครับนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับระดับเจ้าสัวธนินทร์จิ๊บจัดให้เลยจ้านะครับผมนะฮะหลังจากนั้นไม่นานก็เรียกว่าโหนะครับมอบคอนโดมิเนียมหรูครับคุณผู้ฟังนะฮะเป็นห้องชุดนะฮะโครงการหรูครับของทางเจ้าสัวเองครับนะฮะพื้นที่กว่า98ตารางเมตรนะฮะ2ห้องนอนขนาดใหญ่มากนะครับมูลค่ากว่า35ล้านบาทเลยนะคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็นะครับมอบทุนการศึกษานะฮะให้ตลอดครับแล้วก็รวมไปถึงทุนในการทำอัลบั้มนะฮะไปตลอดด้วยสุดยอดเลยนะครับแต้มบุญน้องสูงมากจริงๆนะครับผมคือเป็นคนที่มีความสามารถระดับนี้ก็ต้องมีคนที่มีนะครับเขาเรียกว่าอะไรมีกำลังนะฮะระดับนี้มาซัพพอร์ตเนี่ยถูกแล้วนะครับผมนะฮะคือช่างเหมาะสมกันเหลือเกินเนาะนะครับเนาะคือเจ้าสัวธนินทร์ก็คงเอ็นดูแบบลูกแบบหลานคือแบบว่านะอยากจะสนับสนุนคนเก่งแบบนี้ให้เต็มที่ไปเลยนะฮะยอดเยี่ยมจริงๆครับ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ยำร้านเนี้ยพริกท่วมจานรสแซ่บจัดจ้านถึงใจจริง
3: ๆเบาจะเบากินรสจัดจ้านเกินไปเดี๋ยวกรดไหลย้อนก็ตามมาหรอก
2: โอ๊ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะมันจุกดันขึ้นมาตรงอกแสบร้อนไปหมดแล้วเนี่ย
3: เห็นไหมล่ะกินจัดเกินไปหูรูดกระเพาะอาหารก็เออเร่อสิเอ้าดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: อร่อยสดชื่น
3: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยย่อยอาหารแถมยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วยนะ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
6: เหงือกบวม
7: แบงฟันก็เจ็บ
6: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
1: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
1: มาตรฐาน60ปีครับที่ครองใจคนไทยมายาวนานยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะครับผมใช้แล้วสะสมกล่องเอาไว้นะครับมาลุ้นโชคทองที่ปีหน้ากันได้เลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าปีนี้หมดเขตกันไปแล้วนะฮะเมื่อปลายเดือนกันยานี่เองแต่ว่าเดี๋ยวนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะฮะเราจะมาประกาศนะฮะรายชื่อผู้โชคดีกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับโชคทองมูลค่านะฮะกว่า 179,500 บาทนะครับจากยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ารอลุ้นกันได้เลยนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5720

0: อยู่กันต่อรู้ฟังครับที่118นาที90ลูกทุ่งรักไทยฮะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ดู10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยครับงานจากจิ้งหรีดขาววงเทวันครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงออนชาร์ตกับเราด้วยนะกับเพลงยิ่งดึกยิ่งเหงาสัปดาห์นี้ฮะอยู่ในอันดับที่8นะครับขึ้นมา2อันดับจากอันดับที่

0: เล่าข่าว90
1: ไม่แผ่วจริงๆสาวหมอลำมหาลัยปลายกนกพรแกรมมี่โกก่อนหน้านี้ปล่อย2ซิงเกิลเคบอกับบอคือแล้วเนาะในอัลบั้มอีหล่าพาราไดซ์ล่าสุดทำเอาแฟนๆตะลึงเมื่อเธอปล่อยภาพปริศนาคู่กับแชมป์ควายงามบิ๊กบุรีรัมย์พอผ่านควายงามที่โด่งดังถิ่นอีสานจะเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่บ่อหูเท่ากับโง่ที่จะปล่อยหรือเปล่าติดตามเร็วๆนี้นะคะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
1: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
1: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น

0: ไอ้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
3: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
3: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
3: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
3: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดๆแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720น
4: ึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
3: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: งานจากบอลบ้านไล่ไหทองคำครับศิลปินรูปหล่อน้องใหม่ฮะซิงเกิลนี้ครับคิดฮอดอ้ายกระลายมากจะได้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: วันนี้ก็วันที่7แล้วนะคุณผู้ฟังเนาะนะครับผมถือว่านะฮะอยู่ในช่วงที่ยังคงนะฮะต้องรับในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนะฮะเอลนินโญกันอยู่เนาะคุณผู้ฟังนะฮะพื้นที่ไหนฝนตกกันอยู่บ้างหรือเปล่าในช่วงเวลานี้นะคุณผู้ฟังเนาะเห็นบางพื้นที่แบบน้ำยังไม่ลดเลยแต่ฝนมาซ้ำเติมมันอีกนะครับน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับผมอ่ะโอเคฮะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็ได้2ช่องทาง SBS 4689990แล้วก็ทางหลังไมค์022807127ครับ

0: คนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง100%ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
4: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
8: แคบิลเคราตินครับนะฮะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยนะฮะบำรุงผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีได้ดีมากครับผู้ฟังครับ1ชุดมี5ขั้นตอนประกอบด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มนะครับ Eve on Hair Sticky Hair Oil นะครับทั้งหมดนี้อุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการสระเลยนะครับ1ชุดปกติราคา695 บาทนะครับจำหน่ายแค่550 บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะครับคุณผู้ฟังแถมฟรีครับซื้อยืดสวยๆ1ตัวจาก90ลูกทุ่งรักไทยใครสนใจสั่งซื้อโทรครับที่หมายเลข092-352-4446ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ุ้มจ่านกร้องนะครับมาพร้อมกับพบรักที่ตากฟ้านะครับแล้วก็เริ่มต้นชั่วโมงนะครับด้วยช้ำรักจากปักใต้ครับดวงจันทร์สุวรรณีแล้วก็ตามมาด้วยวอนขอให้รอ4ปีนะครับตะกิติศักดิ์ชัยชนะแล้วก็ตามมาด้วยรอรักที่ตากฟ้านะครับจอมขวัญกัลยา4เพลงนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงดังเพราะฮิต 100%ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลารายงานตัวนะครับเจอกันเช้าวันพุธนะครับวันนี้พุธกลางสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นเช้าวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับตี2กับอีก16นาทีนะครับเริ่มต้นกันนะครับ3ชั่วโมงชิปนี้ยาวๆปลายทางเราอยู่ที่ตี5นะครับเป็นเช้าที่เราอาจจะหลายที่นะครับเช้านี้อาจจะได้สัมผัสหนาวแรกของปีอย่างภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนเนี่ยนะฮะเช้านี้อุณหภูมิน่าจะลดประมาณสัก 2-4 องศาเห็นจะได้นะครับเรียกว่าต้องได้แบบได้หยิบเสื้อกันหนาวกันหนาวกันบ้างครับเช้านี้เนี่ยนะฮะอุณหภูมิมาดีฮะเลขดีเลยทีเดียวนะครับอากาศจะรู้สึกว่าเย็นๆกันแล้วนะครับอุณหภูมิเช้านี้นะฮะลดลงมาเนี่ยน่าจะเริ่มประมาณสักตีสองตีสามเนี่ยนะฮะอุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วเช้านี้นะครับก็อากาศสบายๆแบบนี้นะครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนนะครับต่อเนื่องมาจากช่วงที่แล้วครับกับดีเจบุ๊กภพศิลป์นะครับแล้วก็อยู่กันต่อยาวๆนะครับดีเจโจ้วรพลดูแลคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับเช้านี้มีใครติดตาม90ลูกทุ่งรักไทยอยู่บ้างครับรายงานตัวกันหน่อยหลังไมค์02-280-7127ครับหรือจะ SMS เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งทักทายรายงานตัวได้ที่4689990นะครับคุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาอย่าลืม inbox หรือว่า DM รายงานตัวไว้รอนะครับอีก2เพลงครับเดี๋ยวกลับมาเช็คชื่อกันจะได้รู้ว่าเช้านี้มีท่านไหนรายงานตัวเข้ามาบ้างนะครับใครมาใครขาดกันบ้างครับเดี๋ยวได้เช็คชื่อกันนะครับแต่ก่อนจะไปฟังเพลงกันต่อและก็คุยกันยาวๆ3ชั่วโมงเช้านี้เราไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังวันที่7ตุลาคมตรงกับวันยิ้มโลกหรือ World Smile Day ครับวันนี้นะครับทุกคนยิ้มหรือยังครับถ้าว่าใครที่ยังไม่ได้ยิ้มนะครับก็ไม่ต้องรอนะครับให้ความสุขนะครับเรียกว่าให้มีความสุขนะฮะยิ้มให้เต็มใบหน้าไปเลยนะครับเราสามารถนะครับใช้การยิ้มเพื่อที่จะกระตุ้นสารเคมีในสมองให้สร้างความรู้สึกสุขได้ดังคำกล่าวที่ว่ายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสนั่นเองนะครับวันที่7ตุลาคมของทุกปีนะครับคือวันยิ้มโลกหรือ World Smile Day ริเริ่มขึ้นนะครับโดยคุณฮาวิบอนครับนักออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณาชาวอเมริกันผู้สร้างสัญลักษณ์หน้ายิ้มสีเหลืองนะครับหรือสมายลี่ที่โด่งดังแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเขามองว่ารอยยิ้มเป็นสัญลักษณ์สากลที่ส่งมอบความสุขและก็กำลังใจให้แก่กันได้โดยปราศจากข้อจำกัดทางการเมืองเชื้อชาติและก็ศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถจะยิ้มทักทายนะครับส่งความสุขแล้วก็บอกถึงคุณคือคนอารมณ์ดีนะคุณฮะคือใบหน้าที่มีรอยยิ้มก็ใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยความสุขแน่นอนนะครับรอยยิ้มที่มีความหมายครั้งแรกจะปรากฏบนใบหน้าของลูกน้อยเมื่ออายุ 6-8 สัปดาห์เรียกว่าโซเชียลสไมล์นะลูกเรียนรู้พฤติกรรมการยิ้มจากผู้คนจนสามารถทำตามได้แล้วก็ยังค้นพบว่านอกจากการร้องไห้การยิ้มสามารถดึงดูดความสนใจของคุณพ่อคุณแม่ได้เช่นกันแต่หากลูกมีอายุครบ6เดือนแล้วยังไม่ยิ้มนะคือไม่ยิ้มตอบเลยฮะไม่ทักทายไม่อะไรเนี่ยนะฮะด้วยการยิ้มเมื่อคุณพ่อคุณแม่ยิ้มให้คือพอพ่อแม่ยิ้มให้ลูกไม่ได้ยิ้มตอบรับเลยเนี่ยนะครับนี่อาจจะเป็น1สัญญาณนะครับหรือว่าเป็น1สัญญาณเริ่มต้นของโรคออทิสติกก็ได้ครับเช้านี้มาพร้อมกับอุณหภูมิ26องศาเซลเซียสที่เขตดุสิตครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆนะครับเราเตือนกันตลอดเลยนะครับกินแล้วนอนทันทีหรือว่าใครที่ชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดพฤติกรรมแบบนี้เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับจริงๆแล้วก็ป้องกันได้ครับโดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังต้องเลิกกินแล้วนอนนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดด้วยแล้วก็อย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นเพราะโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นของลำไส้ด้วยนะครับเจ้าขอแนะนำครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนที่ดีขึ้นครับรสชาติจะคล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆ ดื่มกับอะไรก็อร่อยหาซื้อได้นะครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณเลยนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงโปรไบโอติกให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: ได้เวลามาเช็คชื่อกันแล้วนะครับอาจจะรู้ว่าเช้านี้ครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยกันอยู่บ้างนะครับหลังไมค์02-280-7127คุณชูชาติตลิ่งชันรายงานตัวก่อนใครแล้วนะครับมาแล้วเช้านี้ครับส่งกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานนะฮะเรียกว่าเป็นกำลังใจแรกเลยครับขอบคุณคุณชูชาติตลิ่งชันด้วยนะครับตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยครับมาแล้วครับมารายงานตัวเรียบร้อยนะครับเช้านี้อยากฟังพี่ไมค์พี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับพี่นิตยาเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับคุณยายสง่ายมราชมาแล้วครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานขอบคุณกำลังใจเช้านี้จากคุณยายสง่าด้วยนะครับเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้ครับคุณยายสง่ารอติดตามได้เลยครับได้ฟังแน่นอนนะครับคุณยายสง่านะครับเรียกว่าทักทายส่งกำลังใจตลอดทุกเช้าเลยนะครับมาด้วยคุณโจจากบางกะปินะฮะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับเช้านี้อยากฟังลอยเล็บอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะของมนแคนใช่ไหมครับมนแคนแก่นคูนนะฮะลอยเล็บเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานค้นหาก่อนว่าลอยเล็บอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะลอยเล็บที่ระลึกลอยเล็บที่ระลึกน่ะถูกแล้วฮะมนแคนแก่นคูนนะครับนะฮะทาง SMS 4689990คุณ A เป็ดซิ่งครับบอกว่าสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันพุธครับผมนะครับคุณ A มาแล้วครับทุกเช้านะครับ SMS เข้ามาทักทายเป็นกำลังใจตลอดนะครับอยู่กะดึกทำงานไปด้วยแล้วก็ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยเป็นกำลังใจให้กับคุณ A ด้วยเช่นกันครับเรียกว่าส่งกำลังใจกลับไปด้วยนะครับสู้ๆครับทำงานอย่างมีความสุขนะครับส่วนท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาครับมาดูกันว่ามีท่านไหนอินบ็อกซ์รายงานตัวเข้ามาบ้างแล้วเช้านี้ครับเจ้าชายสหรัฐครับพี่น้องคนไทยในต่างแดนนะครับจากซานฟรานแคลิฟอร์เนีย USA สหรัฐอเมริกานะครับทักทายก่อนใครตามมาด้วยพี่เยาครับพี่เยาก็ฟังอยู่เช่นกันนะครับรายงานตัวมาแล้วป้าอ้วนจรินพรครับมาเช้าเป็นพิเศษนะเช้านี้ป้าอ้วนครับพี่นิติยาบางกรวยนะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวมาด้วยแล้วก็ตามมาด้วยคุณวสันต์วงคำติ๊บครับรายงานตัวมาแล้วนะครับคุณวสันต์มาอยู่กะดึกครับมีโอกาสได้ทักทายกันนะครับคุณประจิตพลจินดาครับรายงานตัวมาแล้วเช่นกันนะครับคุณชินกรตรวจนอกก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่ครับคุณธนุดุลยกุลนะฮะรายงานตัวมาแล้วคุณชัยธนันตรีทองครับมารายงานตัวแล้วครับเช้านี้ครับเช่นเดียวกับรปภ.หนูเตียงเสรีครับรายงานตัวมาเรียบร้อยก่อนเจอกันนะครับชั่วโมงที่3 Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับรปภ.หนูเตียงก็เข้าไปเป็นกำลังใจใน Facebook Live นะครับทักทายทุกเช้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอชั่วโมงที่3 4:00 นะครับที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยเจอกันครับคุณแสงตะวันจันทร์รุ่งฟังอยู่แล้วก็ Inbox รายงานตัวมาเรียบร้อยเช่นกันนะครับใครไม่ทันชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเจอกันอีกรอบนึงครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นวันเป็นฮัจจ์ เมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
4: เหงือกบวม
5: แปรงฟันก็เจ็บ
4: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
6: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
7: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
6: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟ

0: ือว่ามาดีเลยนะครับหลังจากที่มาร่วมงานกับบ้านหลังใหม่นะครับแล้วก็ส่งซิงเกิลที่2ออกมานะครับงานจากนุชวิลาวัลย์ครับอกหักส่งทางครับเพลงโดนใจใครหลายคนเลยนะครับถ้าฟังเราชอบก็ขอมาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: หลังจากที่สร้างความประทับใจนะครับที่เวทีลูกทุ่งสแควร์เมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมาปลายกนกพรนะครับ FC ให้การต้อนรับอย่างโหล้นหลามเลยทีเดียวนะครับชาวนี้เลือกลมพัดฮักเพให้ฟัง

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
2: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10เม็ดแซ่บสะใจ
1: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
2: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอ่ะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
1: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริง
0: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: คุณผู้ฟังครับตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับก่อนฟังเพลงกันต่อมาดูซิว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็ยังมีฝนกันอยู่นะครับจะเป็นลักษณะของฝนที่มันกระจายนะฮะฝนจะตกไม่หนักนะครับหรือตกหนักก็ตกไม่นานสลับกับฝนหนักอาจจะตกหนักสักประมาณคือไม่นานไม่กี่นาทีเนี่ยนะฮะแล้วก็สลับมาเป็นฝนตกปล่อยๆหรือฝนตกปล่อยๆนะครับตกหยุดตกนานแล้วก็หยุดอะไรประมาณแบบนี้นะครับซึ่งไม่ใช่แต่ฝนจะคือไม่ใช่ฝนที่แบบจะตกแบบหนักๆเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับและที่แน่ๆเนี่ยนะฮะมาดูกันว่าพยากรณ์อากาศนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคใต้ครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักในบางแห่งก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกนะฮะลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังควรจะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับอันหนึ่งครับในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม69ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใ จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยในระยะนี้นะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและก็เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้นั่นเองนะครับเป็นข้อมูลให้หลายท่านนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เผื่อใครที่อาจจะมีแพลนที่จะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าไปในจุดในเส้นทางที่เราจะต้องเดินทางไปแล้วก็มีฟ้าฝนนะครับเราก็จะได้มีการวางแผนอาจจะเลื่อนนัดเลื่อนอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียงานหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงก็ต้องหลีกเลี่ยงก่อนเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้แล้วก็ทั้งนั้นนะครับเส้นทางที่เราจะเดินทางก็สำรวจหน่อยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลาอาจจะต้องศึกษาเส้นทางที่1ที่2ที่3นะครับทางหลักเนี่ยนะฮะถ้าไม่ได้ทางเลี่ยงที่1ไปยังไงที่2ไปยังไงอาจจะต้องมีการเผื่อไว้แบบนั้นเลยนะครับใครที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าเดินทางแล้วก็ไปเจอปัญหาแบบนี้นะครับจะรู้ดีว่าเรารู้ทางหนีทีไล่นะครับเราจะได้แบบไม่เสียเวลาในการเดินทางนั่นเองแล้วก็จะได้เดินทางได้อย่างปลอดภัยด้วยครับ
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ9

อนชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยต่อเนื่อง3สัปดาห์ติดแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่9ของชาร์ตสัปดาห์ล่าสุดก็ยังคงอยู่ในอันดับที่9นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Birthday ไทโทนเจนนะครับหน่ายค่ายใหม่จากGMM Grammy นั่นเองนะครับนี่คืออันดับที่9หัวใจพระเอก Birthday ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ร้านราบนะครับธิดาร้านลาบครับและก่อนหน้านี้นะครับเริ่มต้นชั่วโมงด้วยหัวหน้าผู้บ่าวแนวหัวหน้าผู้บ่าวแนวจากสอนสินชัยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหัวใจตองแต่งครับดอกอ้อทุ่งทองมีแก้มแดงแรงใจจากต่ายอรไทยด้วยนะครับนะ4เพลงสนุกนะครับชั่วโมงที่2ครับตอนนี้ตี 3:15 นาทีแล้วครับดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาครับคุณผู้ฟังที่ยังติดตามรับฟังรายการอยู่ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับหรือใครที่เพิ่งตื่นแล้วก็กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับอย่าลืมรายงานตัวนะครับใครฟังอยู่นะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้ทักทายรายงานตัวเช้านี้หลังไมค์02-280-7127นะครับหรือจะ SMS เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งทักทายกันได้ที่4689990นะครับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็อย่าลืม inbox DM รายงานตัวเข้ามาด้วยนะครับนะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางวิทยุนะครับหลายท่านเปิดวิทยุฟังอาจจะฟังอยู่ที่บ้านก็มีนะครับฟังอยู่ที่ทำงานก็มีฮะทำงานไปด้วยแล้วก็เปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยหรือบางท่านเดินทางขับรถก็ฟังวิทยุบนรถนะฮะในระบบสเตอริโอที่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์นะแอเรียนะครับพื้นที่ที่เราส่งกระจายเสียงส่งสัญญาณไปถึงนะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะส่วนจังหวัดไกลๆนะครับหรือว่าพื้นที่ที่รับสัญญาณไม่ได้สามารถติดตามรับฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้ด้วยนะครับซึ่งช่องทางนี้ฟังได้ทั่วไทยจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ตะวันออกตะวันตกฟังได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับเมื่อฟังได้ทั่วไทยแบบนี้ส่งกำลังใจให้กับหลายครอบครัวหลายท่านนะครับที่ประสบอุทกภัยนะครับน้ำท่วมหนักๆอยู่ตอนนี้นะครับไม่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับกรุงเทพบางจุดนะฮะน้ำยังไม่ลดด้วยครับแล้วก็ต่างจังหวัดที่แบบหนักๆ กันอยู่นะครับอย่างที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีเนี่ยนะครับโอ้นี่หนักเลยครับที่บ้านสร้างเนี่ยนะครับแบบหนักๆจริงๆแล้วหลายจุดนะครับที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ครับขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับกลับเป็นปกติโดยเร็วเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับรู้ว่าหนักครับเพราะคนพูดอยู่ก็เจอเหมือนกันนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงการคลีนครับการทำความสะอาดข้าวของบ้านต่างๆนะครับซึ่งต้องใช้เวลาเลยฮะบอกเลยฮะไม่ใช่แบบน้ำท่วมวันนี้แล้วจะถามว่าน้ำแห้งหรือยังเก็บบ้านเสร็จหรือยังอันนี้จะเป็นนิยายเป็นการ์ตูนเป็นเรื่องตลกไปนะครับคือมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะคือถ้าน้ำท่วมทั้งบ้านเนี่ยนะไม่ได้ท่วมทั้งหมดนะฮะชั้นล่างเนี่ยท่วมทั้งหมด1สัปดาห์คลีนหรือทำความสะอาดไม่จบบอกเลยครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแบบนั้นนะอย่างข้าวของที่บางชิ้นอาจจะเสียหายไปเลยฮะไม่สามารถจะเอากลับมาได้บางชิ้นก็อาจจะพอแบบจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้แต่จะต้องอาศัยระยะเวลาที่เราจะต้องคลีนต้องความสะอาดนะครับคือชิ้นบางชิ้นเนี่ยนะจะต้องแบบโหตากแดดให้แห้งแล้วแดดมีไหมฮะจังหวะแบบนี้ไม่ค่อยจะมีแดดซะด้วยฮะฝนก็ทำท่าจะตกเอาทุกวันมันก็ค่อนข้างยากคือต้องใช้เวลาจริงๆและที่สำคัญเนี่ยนะครับคือบางชิ้นเราออกมาอย่างชิ้นใหญ่อย่างโซฟาตัวใหญ่ๆฮะเอาออกมาแล้วทำความสะอาดไว้นะหวังว่าจะให้มันแห้งนะฮะท่วมอีกรอบ2นะที่พูดมาทั้งหมดนะฮะไม่ได้ไปจำใครเข้ามาเป็นประสบการณ์ที่กำลังเจออยู่ตอนนี้ด้วยนะครับน้ำรอบแรกมันแห้งไปแล้วพอฝนตกมาอีกครับตามมาอีกนะเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาในวันอาทิตย์นะฮะท่วมอีกรอบโอ้โหปวดหัวเลยฮะเรียกว่าโอ้โหคือเนื่องจากว่าคือดินมันอาจจะชุ่มน้ำเต็มที่พอฝนตกมาเนี่ยนะฮะพอตกถ้าระดับ2ขึ้นไปนะฮะเมื่อก่อนอาจจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงบวกลบเนี่ยนะฮะท่วมฮะแต่ตอนนี้ไม่ต้องถึงแบบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ10นาทีเนี่ยก็รู้เรื่องแล้วฮะเนื่องจากว่าคือดินมันคือพอฝนตกแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วเพราะดินมันอุ้มน้ำอยู่แล้วเนี่ยนะก็ถือว่าหนักยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านสู้ๆนะครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและก็ร่างกายด้วยครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะเลยนะครับเช้านี้แนะนำยาดมสมุนไพรครับสรรพคุณก็คือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจได้อีกด้วยครับพิเศษเลยก็คือมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติและมีขนาดให้เลือกหลากหลายตามใจชอบเลยนะครับอย่าลืมซื้อติดตัวติดบ้านหรือติดรถเอาไว้นะครับนะติดตัวไปด้วยฮะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่หยิบมาใช้ได้ทันทีเลยนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเจเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: ชั่วโมงที่2นะครับมาดูว่าคุณผู้ฟังที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่แล้วก็ทักทายเข้ามาเช้านี้นะครับเพิ่มเติมจากชั่วโมงที่แล้วมีใครกันบ้าง SMS 4689990นะครับพี่โจมิเตอร์ฟังอยู่นะครับบอกว่าขอบคุณดีเจโจ้สำหรับเพลงหัวหน้าผู้บ่าวแนวไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับสอนสินชัยนั่นเองนะครับเพลงสนุกต้นชั่วโมงที่2ที่เลือกมาให้ได้ฟังนะครับตามมาด้วย SMS จากพี่ขนองบุญศรีนะครับมาแล้วครับพี่ขนองบอกว่าขอบคุณค่ะดีเจโจ้วรพลที่เปิดเพลงเพราะๆเพลินๆให้ฟังและขอบคุณที่เปิดเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเอกราชให้ฟังนะจากพี่ขนองนั่นเองนะครับขอบคุณพี่ขนองด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังอยู่แล้วก็ทักทาย SMS เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณด้วยครับส่วน Inbox ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับมีเพิ่มเติมเข้ามาจากชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณธนภูมิครับฟังอยู่แล้วก็รายงานตัวมาแล้วเช้านี้ครับตามมาด้วยคุณบัวลายลือบุญเรืองครับไม่พลาดนะครับทักทายรายงานตัวเป็นกำลังใจทุกเช้าก่อนไปเจอกันชั่วโมงหน้าตีสี่ครับเป็นชั่วโมงที่3นะครับมี Facebook Live ถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยเป็นช่วงเวลาที่คนฟัง90ลูกทุ่งรักไทยนะครับโดยเฉพาะท่านที่ติดตามช่วงดังเพราะฮิต 100% กับ DJ โจ้วรพลจะเข้าไปหาจะได้มีเวลาเข้าไปทักทายทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันนะครับใครอยากจะรู้จักทักทายอยากจะมีเพื่อนใหม่ๆนะครับจากการติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยก็อย่าลืมนะครับชั่วโมงหน้า Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านเข้าไปกดแชร์กดไลฟ์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยนะครับคุณบัวไลไม่เคยพลาดเลยครับเข้ามาเป็นกำลังใจทุกเช้านะครับไปถึงนี่กดหัวใจสีแดงรัวๆฮะไปรัวหัวใจเป็นกำลังใจให้ในไลฟ์ก่อนนะครับจากนั้นก็ช่วยแชร์แบบจุกๆทุกเช้าไม่พลาดเลยนะครับขอบคุณด้วยเดี๋ยวได้เจอกันละชั่วโมงหน้าครับตามมาด้วยคุณพี่ทิตินาถภูมิมรินทร์นะครับมาติดตามรับฟังเป็นกำลังใจทุกเช้าและที่สัมพันธ์ Facebook Live ก็ไม่พลาดเหมือนกันนะครับเข้าไปรัวหัวใจสีแดงส่งกำลังใจในไลฟ์รัวๆฮะเช่นเดียวกับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับมารออยู่แล้วครับก่อนที่จะได้เจอกันชั่วโมงหน้านะครับเข้าไปทักทายฮะเป็นกำลังใจนะครับทั้งกดใจแดงทั้งแชร์เป็นกำลังใจให้ทุกเช้านะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรครับข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันนะครับเตรียมเสิร์ฟเมนูอร่อยๆให้กับลูกค้าย่านตลิ่งชันฝั่งทนนะครับก็เปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะครับเรียกว่าเปิดไว้แบบดังๆฟังเพลงไปแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับเตรียมเมนูอร่อยๆต้อนรับลูกค้าเช้านี้นั่นเองนะครับล่าสุดคุณพี่มาลัยศรีรักษารายงานตัวมาแล้วเช่นกันนะครับกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่แล้วก็ส่งกำลังใจมาแล้วขอบคุณด้วยนะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาท ซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: เพลงฮิตสุดคิดถึงนะครับแล้วก็หนึ่งในเพลงดังจากอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับหรือว่าบุญทันคล้ายละมั่งนั่นเองนะครับนี่คือไอ้หวังตายแน่นะครับน่ารู้จักเพลงนี้แน่นอนคุณจะต้องรู้จักสอนเพชรสอนสุพรรณแน่ๆนะครับนักร้องเสียงดีจากอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองครับน่าเจ้าของรางวัลเสากาดทองคำเมื่อปีพุทธศักราช2518นะครับฟังแล้วชอบเพลงที่อยู่ในความทรงจำแบบนี้คุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับติดตามเพลงฮิตสุดคิดถึงได้เลยฮะจะอยู่ในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยมาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: คุณผู้ฟังครับนะฮะนายาจุดกันยุงตราห่านฟ้านะครับจุดไล่ยุงได้ไกลปลอดภัยทั้งครอบครัวนะครับมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงปกป้องภัยจากยุงลายแล้วก็ยุงก้นปล่องนะครับที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกโรคที่คุณกุญยามาสู่คนนะครับนะใช้กันยุงได้ทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยเลยนะครับบางบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงก็อย่าลืมเผื่อแผ่นะครับจุดไล่ยุงให้สัตว์เลี้ยงกันด้วยครับนายาจุดกันยุงตราห่านฟ้าคลองใจชาวไทยทุกภาคมายาวนานกว่า60ปีแล้วนะครับซึ่งมีให้เลือก3แบบด้วยกันครับแบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงแล้วก็แบบขดดำสูตรควันน้อยนะครับหาซื้อง่ายครับมีขายที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านแล้วก็ที่ซูเปอร์ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับก็มีขายครับซื้อติดบ้านไว้นะครับเวลาจะใช้ก็จะหยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีใช้แล้วกล่องเปล่าก็อย่าทิ้งนะครับรวบรวมไว้เราจะได้ส่งมาลุ้นโชคกันส่วนใครที่ส่งนะฮะฝากล่องยาจุกจุงตราหันฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดตามนะครับน่ะรอลุ้นได้เลยว่าผู้โชคดีจะเป็นใครนะครับอีกไม่นานแล้วครับอีกอึดใจเดียวเท่านั้นเองนะครับเราจะได้ทราบว่าผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับทองคำแท่งหนัก1บาทแล้วก็รางวัลสร้อยคอทองคำอีก5รางวัล นะครับจะเป็นใครกันบ้างก็ติดตามได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่เลยนะครับน่าฝากทุกท่านกันนะฮะยาจุกยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
3: เหงือกบวม
4: แปรงฟันก็เจ็บ
3: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
6: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
7: ์แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: ช่วงนี้อาจจะเรียกว่าหลายคนติดตามข้อมูลข่าวสารนะฮะในเรื่องของปัญหาอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่กันอยู่นะครับแต่อย่าลืมว่าเทศกาลกินเจนะฮะจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับสำหรับปี2569นะครับแต่ว่าบรรยากาศจะคึกคักแค่ไหนนะครับนะก็ไม่แน่ใจว่าปีนี้กับปีที่ผ่านมาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับราคาผักราคาวัตถุดิบนะครับในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยนะฮะจะเป็นยังไงต่างจังหวัดหลายๆพื้นที่นะครับภูเก็ตเอ่ยแบบนี้นะครับนะแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดแล้วที่จัดเทศกาลกินเจจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าจุดไฮไลท์เด่นๆเลยนะครับเทศกาลกินเจเยาวราชปี2569นะครับก็แน่นอนนะครับหลายคนนะที่เคยไปเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรียกว่าโหจะไปเลือกชิมเมนูเจนะครับอิ่มบุญอิ่มใจกันนะฮะซึ่งปีนี้นะครับท่านก็จะได้สัมผัสบรรยากาศถนนเยาวราชพร้อมทั้งอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็อิ่มอร่อยกับเมนูเจหลากหลายตลอดเทศกาลนะครับซึ่งเทศกาลกินเจเยาวราช2569เนี่ยนะฮะก็จะกลับมาสร้างสีสันให้ถนนสายเรียกว่าเป็นถนนสายอาหารแล้วก็วัฒนธรรมใจกลางกรุงเทพเนี่ยนะครับอีกครั้งนึงครับท่านก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศคึกคักพร้อมทั้งอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็อิ่มอร่อยไปกับเทศกาลแห่งการถือศีลกินเจใครกำลังมองหาบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบที่ได้ทั้งความอิ่มเอมแล้วก็กลิ่นอายวัฒนธรรมจีนนะครับที่นี่ก็เป็นอีกพิกัดที่น่าแวะมาเยือนเลยครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็ไปสัมผัสเสน่ห์ของเทศกาลกินเจ2569ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันและก็ความศรัทธากันนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าคึกคักนะไม่แพ้ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับเทศกาลกินเจ2169นะครับจัดวันที่9ถึง18ตุลาคมณบริเวณตลอดเส้นถนนเยาวราชนะครับที่เพจ Facebook ของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยนะครับมีการแจ้งกำหนดการนะฮะของปีนี้ฮะเทศกาลกินเจเยาวราชประจำปี2169นะครับว่าปีนี้จะจัดระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนะครับก็ใครอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็แล้วแต่นะครับอยากจะไปร่วมชมหรือไปร่วมเทศกาลกินเจเยาวราช2169ก็ไปกันได้นะครับโดยปกติแล้วนะครับเทศกาลกินเจเยาวราชก็จะจัดบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถนนเยาวราชหรือว่าที่หลายคนนะครับเรียกติดปากว่าวงเวียนโอเดียนนั่นเองนะครับใครสายบุญก็อยากไปไหว้ขอพรแบบต่อเนื่องโรงเจสินแห่งตัวนะวงเวียน22เยาวราชเปิดให้เข้าสักการะตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคม2569นี้ด้วยครับไปกันได้นะครับส่วนในเทศกาลกินเจเยาวราชนะครับจะมีไฮไลท์อะไรบ้างปีนี้นะครับก็จะได้พบกับบรรยากาศความคึกคักแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟประดับตลอดถนนเยาวราชถนนเยาวราชประดับไฟตลอดแนวนะครับเพิ่มสีสันในบรรยากาศยามค่ำคืนแล้วก็เป็นอีกมุมยอดนิยมสำหรับการถ่ายรูปแนะนำนะครับช่วงหัวค่ำถึงดึกเลยนะจะได้ชมไฟสวยๆแบบเต็มตาถ่ายรูปออกมานะครับโพสต์โซเชียลก็โอ้โหนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับขบวนแห่เกี้ยวเทพเจ้าครับ ก็ชมขบวนแห่เกี้ยวเทพเจ้าจาก22ศาลเจ้าในย่านเยาวราชซึ่งก็จะเริ่มจากฝั่งวัดมังกรไปจนถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเป็นไฮไลท์สำคัญที่สะท้อนความศรัทธาและก็วัฒนธรรมจีนฮะที่ไม่ควรพลาดครับสตรีทฟู้ดเจ2ฝั่งถนนเลยนะครับเดินเที่ยวพร้อมทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารเจหลากหลายเมนูนะครับมีให้เลือกตลอด2ฝั่งถนนเยาวราชงานนี้สายกินก็เตรียมท้องไว้ให้พร้อมกันเลยครับพิธีเปิดนะครับพิธีเปิดงานเนี่ยนะครับจะมีในวันที่10ตุลาคม2569แล้วก็จะมีพิธีเปิดงานพร้อมทั้งปิดการจราจรถนนเยาวราชช่วงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถึงแยกถนนลำพูนชัยตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 22:00 นใครไม่ชอบคนเยอะก็แนะนำเลือกเที่ยววันธรรมดานะครับวันธรรมดาคนก็อาจจะน้อยหน่อยถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยนะฮะคนอาจจะเยอะไงคนไทยเองด้วยนะฮะคนไทยเชื้อสายจีนนักท่องเที่ยวเองด้วยฮะแน่นอนนะฮะทุกคนก็ไม่พลาดอยู่แล้วที่จะมาสัมผัสซึ่งปกติแล้วคนก็เยอะอยู่แล้วฮะอย่างวันหยุดเนี่ยนะฮะไม่มีเทศกาลอะไรนะผู้คนก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วยิ่งถ้ามีเทศกาลแบบนี้ด้วยโอ้โหนะฮะคนไทยนักท่องเที่ยวนะครับก็เรียกว่าคึกคักกันน่าดูก็วางแผนแล้วกันนะครับชอบบรรยากาศแบบไหนชอบคนน้อยก็วันธรรมดาชอบคนเยอะๆวันหยุดไปได้เลยไม่ผิดหวังแน่ครับ

วันของเรานะครับงานจากเจ้าชายลูกทุ่งก๊อตจักรพันธ์นะครับคุณผู้ฟังครับชั่วโมงหน้าแล้วครับได้เวลานะครับFacebook Live ถ่ายทอดสดกันครับเข้ามาทักทายพูดคุยนะครับแล้วก็ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในห้องไลฟ์กันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านอย่าลืมเข้าไปกดแชร์กดไลฟ์ส่งกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับฟังงานจากวรานุชพุทธชาติและนี่คืออย่าทำอย่างนี้กับคนอื่นครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ีคนเหงารออยู่เบอร์นี้ครับตั๊กแตนชลดานะครับส่วนก่อนหน้านี้เริ่มต้นชั่วโมงด้วยคิดฮอดทุกคนมนแคนแก่นคูนครับและก็ตามมาด้วยอยากเห็นหน้าจังเลยพี่นางสิริพรอภัยพงศ์ครับพี่ไหมพี่โลพรเช้านี้มาพร้อมกับใครหนอหนอใครฮะ4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ครับดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครฮะเปิดวิทยุฟังอยู่ตอนนี้นะครับในชั่วโมงนี้เรามีFacebook Live มีถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยถ้าอยากจะชมบรรยากาศสดๆนะครับอยากจะเข้ามาทักทายพูดคุยกับสมาชิกหลายท่านที่เข้ามาติดตามชม Facebook Live อยู่ตอนนี้นะครับทำความรู้จักกันก็สามารถมาติดตามได้ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยเลยนะครับใครเข้ามาแล้วครับฝากทุกท่านช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยและทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายรายงานตัวเข้ามาด้วยนะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้มีใครบ้างนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม Facebook Live เราอยู่นะครับไปเช็คชื่อกันหน่อยนะครับพี่ขนองบุญศรีนะครับลมอะไรหอบมาไม่แน่ใจต้องเป็นลมฝนแน่นะครับเข้ามาทักทายรายงานตัวก่อนใครพร้อมแชร์ให้กำลังใจเรียบร้อยครับโอ้ฮะสุดยอดมากครับแล้วตามมาด้วยรปภ.หนูเตียงเสรีเข้ามาทักทายพร้อมแชร์ส่งกำลังใจมาด้วยเลยนะครับนอกจากนั้นก็ตามมาติดๆด้วยนะคุณเดี๋ยวนะฮะรปภ.หนูเตียงนะครับมาแล้วรายงานตัวเรียบร้อยนะครับพี่ขนองก็มาแล้วฮะตามมาด้วยน้องอาร์มอมรเทพครับน้องอาร์ม DPU นะครับน้องอาร์มก็ติดตามรับชม Facebook Live ก็เข้ามารายงานตัวแล้วด้วยนะครับตาเล็กฮะก็เข้ามาชม Facebook Live ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับด้วยนะครับตาเล็กครับตามมาด้วยคุณวสันต์วงคำติ๊บครับรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยสำหรับคุณวสันต์นะครับเช้านี้ฮะคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับมาชม Facebook Live แล้วก็รายงานตัวเรียบร้อยพร้อมทั้งพี่สวัยทุ่งสงนะครับพี่น้องจากทางใต้ของเรานะครับพี่สวัยรายงานตัวแล้วครับคุณบัวลายลือบุญเรืองครับเข้ามาทักทายพร้อมแชร์จุกๆเรียบร้อยแล้วครับไม่พลาดนะครับเช้านี้ฮะรายงานตัวแล้วนะครับนอกจากนี้ฮะยังตามมาด้วยคุณละไมคนน่ารักนะครับคุณละไมก็เข้ามาชม Facebook Live ด้วยนะครับเช้านี้แอบมาแบบยิงๆนะมาแบบมาไม่ทักด้วยนะฮะเช้านี้นะฮะน่ะนอกนั้นนะฮะยังตามมาด้วยนะฮะเพิ่มเติมมาจากคุณเบาๆครับรายงานตัวมาแล้วครับคุณพี่ทิตินาถภูมิรินนะฮะก็ชมอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็เข้ามาทักทายแล้วนะครับคุณประสิทธิ์ขุนทองนะครับมาแล้วครับชม Facebook Live อยู่นะครับเช้านี้ฮะพี่โยทุ่งสงก็มาครับพี่โยก็มาชม Facebook Live ด้วยนะครับโอ้ไม่พลาดเลยครับเช้านี้ครับรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยนะครับใครชมอยู่ที่ยังไม่ได้ทักทายนะครับอย่าลืมคอมเมนต์รายงานตัวเข้ามาด้วยใครที่ยังไม่ได้แชร์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจด้วยนะครับคุณแม่สมใจอุดมจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เข้ามาเป็นกำลังใจกับลูกชายด้วยนะครับคุณแม่สมใจเข้ามาถึงแชร์ให้กำลังใจเลยครับเรียกว่าไม่ต้องพูดเยอะเลยฮะมาแล้วครับคุณแม่สมใจรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะฮะใครที่ยังไม่ได้ทักทายรายงานตัวนะครับอย่าช้านะรีบรายงานตัวกันเข้ามาด่วนๆนะครับส่งกำลังใจกันได้ตลอดเลยฮะใครที่ชมอยู่นะครับบางท่านอาจจะตื่นเช้าเข้ามารับชม Facebook Live นะครับหรือใครที่อาจจะทำงานกะดึกทำงานไปด้วยฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยมีเวลาฮะทักทายรายงานตัวกันได้เลยนะครับคุณสุพจน์สิทธิศรีครับรายงานตัวมาแล้วเช่นกันนะครับหลายๆท่านนะที่ทยอยเข้ามาทักทายรายงานตัวเป็นกำลังใจกันอยู่นะครับต้องขอบคุณทุกกำลังใจเช้านี้นะครับที่เรียกว่าโอ้โหนะฮะเข้ามากันแบบรัวๆเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อทาง Facebook Live นะครับส่วนทางวิทยุครับมีงานจากเต๋าภูสินมาฝากครับนี่คือมนรักพระธาตุพนมครับหลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังมาฝากด้วยนะครับ

พลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7

0: New Entry นะครับมาใหม่ครับเข้าชาร์ตสัปดาห์แรกนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับที่เรียกว่าเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับน้องอ้นพานุวัฒน์ด้วยนะครับสุดสแนนแฟนทิมครับชื่อเพลงนะครับเข้ามาในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราสัปดาห์แรกเป็น New Entry ครับแล้วก็กระแสดีด้วยนะครับอยู่ในอันดับที่7ของชาร์ตครับสุดสแนนแฟนทิมจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์แล้วก็น้องอ้นพานุวัฒน์นั่นเองนะครับใครฟังเพลงนี้แล้วชอบก็ขอได้เชียร์กันได้เลยนะครับอันดับจะได้ขยับนะลุ้นกันได้สัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยนะครับใครที่อยากจะติดตามการรายงานแล้วก็อยากจะอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครก็อย่าลืมนะครับวันเสาร์ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปติดตามได้กับ DJ Oil เลยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโปยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โปยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โปยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมระดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโปยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปยเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พวงกุญแจด้วยเสียงตอบรับและการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยเราจึงมุ่งมั่นและก็ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตยาดมและพิมพ์เสน้ำที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลวันนี้แบรนด์โปรเซียนนะครับได้นำความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนในฐานะผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยไปวางจำหน่ายแล้วใน5ทวีปทั่วโลกครับทั้งเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้และก็อเมริกาเหนือโปรยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage โปรยเซียน TikTok โปรยเซียน Official TH และที่ช่อง YouTube โปรยเซียน Official ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับรายงานตัวเข้ามาเพิ่มเติมนะครับคุณลุงกุ๊กปักจันฮะมาแล้วนะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนายช่างฮะช่างใหญ่นะครับทักทายเข้ามานะครับคุณต้นงามสิรินะครับก็รายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับหลังไมค์คุณยายสง่ายมราชส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณคุณยายสง่าด้วยนะครับ
1: เล่าข่าว90
3: บอยสิริชัยโพสต์ร่ายยาวโดนคนร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกฝาแฝดน้องเพชรน้องพลอยครั้งที่3เจ้าตัวเชื่อคงเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีที่ร้องเรียนยืนยันไม่ได้เลี้ยงลูกเพื่อทำคอนเทนต์หาผลประโยชน์ใดๆเลี้ยงแบบวิถีชีวิตปกติที่โพสต์คลิปรูปทางโซเชียลเพื่อให้แฟนๆชื่นชมและทำอย่างบริสุทธิ์ใจค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอด

0: จไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
3: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
4: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
5: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
6: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
7: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
8: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
3: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากการทัศนะนี่คือสุดแขนทศกัณฐ์นะครับโอ้เพลงแนวถนัดเลยนะครับใครฟังสุดแขนทศกัณฐ์การทัศนะครับฟังแล้วชอบทุกคนขอเข้ามาได้นะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: การมาเยือนเวทีลูกทุ่งสแควร์นะครับครั้งนี้ของน้องก้องนะครับน้องก้องก้องสมุทรหรือน้องก้องชัชวาล นะครับแชมป์ไมค์ทองคำ7นั่นเองนะครับมาในนามของหมอลำศิลปินภูไทยนะครับโดยการนำของพ่อวีวีรพงษ์วงศ์สินนั่นเองนะครับต้องขอบคุณก้องก้องสมุทรด้วยนะครับเช้านี้เลือกเพลงนี้ให้ได้ฟังนี่คืองึดหลายครับ

0: Islanded, islanded, islanded today.
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
3: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10เม็ดแซ่บสะใจ
2: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
3: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอ่ะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
2: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
3: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริง
1: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
6: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
6: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
6: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
6: ย้ำ02-974-5720น
1: ึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
6: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
8: คุณผู้ฟังครับอยากจะมีผมสวยสุขภาพดีนะครับดูแลเองนะครับไม่ต้องเข้าร้านไม่ต้องเข้าร้านเสริมสวยหรือว่าร้านทำผมนะครับจ่ายในราคาแพงๆนะครับถ้าหากว่าคุณมีเซตแคบิลเคราตินนะครับง่ายๆ5ขั้นตอนในการดูแลผมนะครับเริ่มด้วยขั้นตอนแรกครับสระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับตามมาด้วยทรีทเมนต์ผมเคราตินนะครับน่ะชะลมทิ้งไว้ 5-7 นาทีก่อนล้างออกเพียงเท่านี้นะครับน่ะทรีทเมนต์เคราตินจะช่วยปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันขั้นตอนที่3เซรั่มเคราตินนะครับหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือจากนั้นลูบไล้ทั่วศีรษะโดยไม่ต้องล้างออกนะครับเซรั่มจะช่วยกู้ผมพังจากสารเคมีให้คุณนะครับขั้นตอนที่4ลิฟต์ออนแฮร์เคราตินนะครับสเปรย์เคราตินนะฮะใช้ก่อนใดหรือว่าเป่าผมนะฮะก่อนได้ผมหรือเป่าผมหรือหนีบผมเนี่ยนะครับโดยสเปรย์จะช่วยป้องกันผมจากความร้อนให้คุณนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินครับผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีทำให้ผมมีน้ำหนักจัดทรงได้ง่ายน่าสัมผัสนะครับผมจะเงางามตลอดทั้งวัน เพียงรูปไร้ที่ปลายผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องล้างออกด้วยนะครับ5ขั้นตอนง่ายๆครับแคบิลชุดเคราติน1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ช้างไทยช้อปปิ้งให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นครับแถมฟรีเสื้อสีสวยนะครับรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยเป็นคอลเลกชันฉลอง12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวและจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนนะครับสนใจอยากได้สามารถสั่งซื้อได้ครับโทรสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้เลยที่0923524446ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

นื่อยจังอยากฟังเสียงไหมไทยใจตะวันนะครับเวลาหมดแล้วครับขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมไปถึงข้อความ inbox สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณวิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีส่วนแอปพลิเคชันช้างในออนไลน์เจ้าเตรียมเพลงเพราะรอทุกท่านแล้วครับ 6:00 นตามไปต่อเพลงฮิตที่คิดถึงกับดีเจไกรสอนพรุ่งนี้ 2:00 ถึง 5:00 ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณวิลากลับมาใหม่เช้านี้จบไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: จ๋วบองไหมสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้7ตุลาคม2569
1: สวัสดีค่ะศิลปินอัมไพพงศ์นะคะจากแกรมมี่โกคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: สวัสดีพี่นางสิริพรนะครับสวัสดีหลังใหม่คุณยายสง่ายมราชคุณน้อยภาษีเจริญประผินประชาเชิญคุณนวพลพิจิตรคุณบอลบางกรวยพี่สาวลำลูกกานะครับป้าเล็กตลาดภูและคุณนิตยาบางกรวยครับพี่ไก่วัดอรุณตอนนี้ฟังอยู่สาย4เพลงม่วนหลายคุณขนองนะครับกำลังเดินทางไปจังหวัดพิจิตรนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณปุ้ยพงเพชรด้วย

ุณเกศรคุณปลั่งนะครับคุณจันซิริคุณออนประเสริฐพี่รุจิรานะครับคุณต้นน้ำคุณมานีคุณแจ่มจันทร์ป้าป่านะครับคุณบอลบางกรวยคุณอวยพรคุณเตชินนะครับป้าแป๋วครับและคุณดาวเมืองผาด้วยที่ทักทายเข้ามาทางแฟนเพจของเรานะครับ

0: ักมั่นคงครับจากพี่หนูแดงพิมพาพรสิรินะครับคุณอันทิชาคุณสายน้ำคุณสนันทักทายมานะครับคุณเตี้ยฟลอร์ปีนิ่งด้วยคุณสุนีนะครับสวัสดีทุกคนจ้า
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบสินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate 0.75% ต่อเดือนครับหรือว่า Effective Rate 16.20% ต่อปีครับดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้นะครับธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตครับลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.tsb.or.ts และตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่ชำระกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

จุดเริ่มต้นของเพลงนี้นะครับคือครูสลาขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกับคุณคริสติน่าอากิล่านักร้องชื่อดังขวัญใจแฟนเพลงนะครับแล้วครูสลาก็ก้มไปมองรองเท้าของคริสติน่าแล้วก็มองรองเท้าของตัวเองนะครับเลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาเริ่มต้นว่า

0: ความจริงใจบริช่วยอีหยังไอ้เลยครับแต่เราจริงใจจะบอกเรื่องนี้นะครับใครอยากไปเที่ยวฟรีกับเรานะครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยอดมตราโพยเซียนครับชวนคุณไปท่องเที่ยวลูกทุ่งเฮลิเดย์นะครับทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามเราจะเดินทางวันที่13ธันวาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรีนะครับลงทะเบียนได้เลยจากทุกคนจ๋า022807127นะครับ
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันที่พระปางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับถ่ายรูปสวยๆเป็นที่ระลึกกับช่างภาพมืออาชีพของเราด้วยนะครับสนุกสนานเฮฮาตลอดทั้งทริปเลยนะครับมีดีเจไกรไปด้วยครับดีเจออยดีเจชัดๆและดีเจบุ๊กบิ๊กสปุกนิกปะเราชอบเติมนามสกุลบุ๊กบิ๊กสปุกนิกปะปิยองกุ๊กๆลงทะเบียนเลยนะครับ

0: บาเช่มีเม็ดนมสมุนไพรรสมะขามป้อน
1: I love Apache
2: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
3: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
4: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
4: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
6: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบทักเจพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี้

0: โอสถ
1: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: พลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: เผ็ดมากข้าวคลุกน้ำพริกตาแดงร้านเนี้ยแสบร้อนปากสะใจมาก
2: ๆเคล้าๆบ้างเหอะกินรสจัดเกินไปเดี๋ยวได้นั่งทรมานตอนบ่ายหรอก
1: โอ๊ยฉันจุกแสบกลางอกจังเลยอ่ะกรดไหลย้อนมาแล้วจะปั่นงานต่อยังไงเลยเนี่ย
2: เอาชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นฉันไปดื่มสิช่วยได้นะเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: สบายท้องเลยเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: น้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กจากเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กแจ่วเดียวจบเจ๋เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
9: ฉันธนาชัชชา
10: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
8: ้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
11: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่เด้อบอ
12: ที่บริษัทซาบีนาจำกัดมหาชน
8: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
0: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊ปส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป
13: ้องมีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
14: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: โดนครับซื้อครับ
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
16: ทาง SMS นะครับขอริมฝั่งหนองหารของมนแคนมาเพิ่งจะเปิดมนแคนไปเมื่อต้นชั่วโมงเองครับคุณอ่อนสีคุณธีรวรรณโบนี้แดดเปรี้ยงเลยแพรกษานะฮะหลายๆที่วันนี้ก็ฟ้าโปร่งๆใช่ไหมครับแต่ว่าคุณปุ้ยบอกว่าที่งามวงวานฟ้าครึ้มๆนะฮะคุณแมวเหมียวทักทายมา

คุณขอมาเราจัดให้ครับกระทอดบ้านเฮาเนาะจากแดงจิตรกรนะครับเราต้องเบรกกันแล้วนะครับทุกคนใครที่โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เอาไว้ฟังเพลงเพลินๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมเลือกเพลงเอาไว้ให้ฟังอย่างเพราะเลยพาคุณไปเที่ยวชมลำน้ำชีลำน้ำโขงกันนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ 7:30 นนะครับ